0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทConstant Energy ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
4: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมอง

0: ไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
1: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวางช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
3: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณนึงอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างได้บ้าง
2: นายอำพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
4: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นให้มันดีขึ้นครับ
2: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
1: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
5: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
7: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการ

0: ออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติดนะครับ
1: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
3: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
5: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกหรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพหยุวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรี
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุก

0: ชาติพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัดซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
0: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

0: ครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
2: 1นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ส่วนการ

0: ใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
12: สวัสดีค่ะ
8: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
11: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่าSME ไทยค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะ
12: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606รันชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
13: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
14: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
15: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
16: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด็กที่น้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-4606

0: 599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มานให้มัง
2: เฮาใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึง

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194530

嗦嘞帕拉皮面发西汤，嗦嘞帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันติด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: บ่ดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
3: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
2: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลนุ่นศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังได
1: ๋30ไร่ครับ
0: ฮะ
1: 30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแท้จ้างรถไถบ่
1: บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจังปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้หน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: โอ้ยอย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อีพ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ตัวเพราะว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงอีพ่อ
1: ดินก็บ่ดีคือใช้โซดาแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ําไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยบ่
1: ว่าบ่ร่วนซุย
0: มัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามอีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถึงไร่ละประมาณ 6-700 โลน
1: ี่ 6-700 โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักพอดีฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเชื่อหรอก
1: บ
0: ่ติ
1: บ่ทันได้เชื่อหรอกครับ
0: แต่ว่าคืออยากใส่บ่
1: คืออยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ่
1: ครับ
0: มาดีหลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวกับบ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พอมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามเดี๋ยวครับไถก็สบายไถปั๊วๆๆไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ป้าทั่วถึกไร่ละตันกว่าพุ่นต
1: ันกว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใส่สมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: คุเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: คุเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงองค์ถึงใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดองค์ติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่หยังเลยติช่วงนี
1: ้ครับใช่แต่เดียวนี่ครับบัดนี
0: ้บ้านนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินด้วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีดีผลผลิตมันดีไร่หนึ่งตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวน้อยพอเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท้
0: ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับอีพ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดรีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: าถือผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่เอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ร่วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าเว้าถึงราคาบาดนี่โอ้ยคุณภาพดีจังซี่มันสิเป็นยังไงล่ะบ่าวเอกโซเลมันสิบ่แพงปะโทติหันว่าเด้บ่แพงอีพ่อไอแม่บ่แพงนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับบาดนี่คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดได้บาดนี่เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อไอแม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ปลาดอกเคมีนั่นน่ะนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพ่อไอแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสำสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเล่เข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ยากหน้าที่กันเด้อีพ่อไอแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นได้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งเม็ดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นได้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขาจังสิกอเขาจังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวผุนได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับเว้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพอยแมนนี่พากันได้หลายกว่าเขาเพิ่นว่าหน้าเขายังสิแต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่บ่าวเอกโซเล่แนะนํานี่ว้ายให้นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไล่แล้วเป็นตันยางพาราจังสิว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกีดง่ายว่ามันกีดกกหิ้วเพิ่นว่าน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปกับบ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสำปะหลังจังสิเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงอ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผุนเพิ่นทั้งว่าได้เบ้ยออนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพ่อยแม่พากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่บ่าวเอกโซเล่นำเสนออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดดีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัด ใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนเสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรล่องคณะเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจังปีหรอขึ้นไปเฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดหน้าเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี่หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยอีหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามก่อนบาดนี่ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นยังไงเรื่องของดินเป็นยังไงเนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีป่ะตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: นี่หน้า11ไร่นี่ได้ข้าวหลายปานใด
1: พกไร่ละ500โลนี่แหละค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่แหละจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียคนหยังที่ตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บัดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ
1: ่ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บัดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบัดนี
1: ้ไว้แห่ตันพอแล้วจ้า
0: แห่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บัดได้แห่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึงอกถึงใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่กิ๋วก่อนต้นเขาเฮามันเป็นยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้อจ้ะมันสิขึ้นมาคือจังอันงามๆน้อยๆอดบ่บ่บ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวหรอแม่
1: ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวหรอแม่
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้าแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่กิ๋วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดน
1: ี่ใส่ค่ะใส่ใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ๋วถือหงถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดจังซี่อยากให้แม่กิ๋วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใช้อมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่พ่อแม่กิ๋วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อมิโนฮิวมิกนี่มาลองใส่น้ําแม่เบิ่งเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ๋วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแตกกอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะแมลงก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเดียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ํารวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีนและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้หุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380

0: 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้มัน
6: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
7: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
8: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
7: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
9: ขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงไม่บอกได้ประสูติจะไปยืดงานจนสิ้นชีพไม่กัน

าแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็หว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นในบ้านนี่หว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชเจริญเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อไอ้แม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเล่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อไอ้แม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่กระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อไอ้แม่นะครับ3กระสอบนี่โคเล่เข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพ่อไอ้แม่นะครับส่วนนึงไปบํารุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้คันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิตรเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทํานะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจําชื่อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จําชื่อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจําชื่อนี้ไว้ดีๆเด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอ้แม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง
0916840475นะครับใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร
3: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใกล้ก็ให้เอารถเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นโรคเป็นภัยแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเ

0: พ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริง อยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำขอแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารสัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
0: พื้นที่70ไร่
1: 70ไร
0: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทื่อ
0: ป๊าพี่รองบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
0: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
0: จ้างเขาไถบ่
1: บ่ล่ะครับนี่คู่ชีพ
0: คู่ชีพ
1: นี่
0: คู่ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
0: ปาดพอบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
0: พี่เรียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี่ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
0: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
0: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
0: ดินมันเข้มดินมันเป็นเอียด
1: แม่น
0: เนี่ยเอาแสดงว่าย่ําเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: ได้ตอนนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
0: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แม่น
0: แล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแ
0: ม่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมือง
1: เฮาบ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
0: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
0: อยู่ให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเตยบ่มีเด
0: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
0: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
0: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
0: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้านจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
0: แสดงว่าพ่อวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
0: เสือเลยบ่ที่แรก
1: ก็บ่ทันเสือครับ
0: ห่วยเสือคนยาก
1: เพิ่นก็บ่ทันเสีย
0: ก็บ่ทันเส
1: ีย
0: แต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสื้อ
1: ครับพ่อต่อหอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
0: ก็เลยลองเปิดโลกเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
0: โอ
1: ้เพิ่นว่า
0: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีฮิวมิกมิดนี่สอบก็สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
0: บัดนี้ผสมแล้วมันเป็นจังได๋
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้
0: บ่
1: ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มว่าซั่นน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไอ้ติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องพ่นแม่นบ
1: ่แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มแต่สิมีขี้กระเดียนตัวแดงๆ
0: โอ้ขี้ตะแคร์น
1: ี่ขี้ตะแคร์ตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าโอ้ดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดินเริ่มดีขึ้นเราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่อีกตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่พร้อมนี
0: ่ของใบมันเป็นยังไง
1: มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งดิ
0: ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
0: ่
1: บ่เขียวตรงกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
0: มันบ่อัวบ่ว่าไง
1: แม่นมันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวหลอแม่งเขียวอัวแม่นว่า
1: เป็นเขียวคือใบตอง
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
0: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกิน
1: บ่ใช่บ่บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจสิไม่กิน
0: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม่น
0: แม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลย70ไร่สิใส่หมดสิบ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิใส่หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
0: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหั่นมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะว่าเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหั่นมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชเพื่อจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
0: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
0: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่นแม่น
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
0: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มทีสิใส่เต็มทีเลยเพราะว่าเห็นผลแล้วว
0: ันนี้ถามพ่อวิเชียนก่อนอัตราส่วนที่ที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบ่มีพี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
0: ใส่2
1: ต่อ2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊คถือใจแล้ว
1: แม่นถือโอ๊คถือใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบ่ให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: บัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี
0: ่
1: ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาแต่ของผมเนี่ยผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียนนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นโกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังใส่ต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ครับ
0: ดีหรือบ่นี
1: ่ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากแต่ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

ผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ซื่อนี่มันสิเป็นจังได๋ล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหังว่าเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บัดนี่ฟังเบิ่งแล้วราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใช้ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันแม่นมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบำรุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นละให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุ่นเนี่ยขันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอหว่านลงไปในไห้ในนาในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยหว่านลงใส่หน้าเขานี่ติแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี้เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนี่ติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกลต้นเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้ได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่เบิ่งอีหลีนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับราคาก็บ่แพงได้บาดครับราคาก็บ่แพงเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่บรรจุอยู่50กิโลเด้ราคากระสอบนึงนั่นถึกแต่ว่าคุณภาพนั่นติบ่อยากเว้าบ่อยากพากนะครับคุณภาพดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนี้เบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอ
อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิกค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูวิกค่ะจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูวิกอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิกเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
3: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
6: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกส้นเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกส้นเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกศสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านนุ่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกศสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินไปยังไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: จ้า
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเคสไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปล่ะฮะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ําเขาเบิดตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินหยักแข็งกระด้าง
0: นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วัดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันมาเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันมาเป็นแบบนี้มันมาเป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติง
0: ได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่แหละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสู่อันสู่แนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันเขียวขึ้นมาเลย
0: บอก
1: แ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบอกแม่นบอก
1: แม่นแม่นข้าเจ้าสีที่มัน
0: แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะช่วงมากโรคนี้ยังระบาดไหม
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบอก
1: แม่น
0: บ้านในถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกครับ
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังๆๆเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแปลกพอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเฒ่าป่านี่เพราะถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแต่เป็นกาบเ
0: กิดมาโดนเถาปานนี่เฮาพ่อ
1: ปานนี่เฮาจะพ่อให้ว่ามันนี่มันยังได้ก็สิใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่น
1: ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่ที่เราพี่ผู้ใดก็สิเอาซื้อฟังเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเล่พัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโค้งถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอาอันนี้โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมากอายุปานนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่แหละที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาปานหัวจะพลอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่นเกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นว่า
1: ก็พ่อ
0: แล้วดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เฮ็ดบ่ดําไปข้าวเด
0: ีย
1: วสิแตกนั่น
0: แหละอันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่นมา
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: บ่เข้าท่าเว้ยคุณแม่ยืนยันไว้ยังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่น้อง
1: ก็พ่อ
0: เรื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากนึงหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนมือตายตีตากัน
1: พุ่นละเนาะแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับ กับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี่จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกส

0: อร์ตแอนสกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มานให้มัง
5: คุดใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผล

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: ที่12ของอีสาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ
5: ให้คุณ
4: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: าแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปิลเรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101มารายงานตัวแล้วก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมครับนำผลงานเพลงเพราะๆก็ร้องก็ล้ำมวลๆมาฝากมาตอนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสู้ขู่สู้คนอยู่ในช่วงนี้เวลานี้ขณะนี้ครับพี่น้องครับกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปิลเรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101กราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังกัดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทำดีจากขอไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุกทำดีนำเนื้อรายการที่ทั้งสันติเก้านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กำนองอยู่เป็นประจำนะครับผมบ่ได้ขาดนะครับกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุกทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินตราบนานเท่านั้นสาธุขอให้พี่น้องแฟนเพลงพระราการของผู้ขาสู้กุศลมีสุขภาพพรหมจรรย์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปสาธุแนะนำผลงานเพลงครับ0652561558 0652561558ครับผมสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: ฮ้อนบ่อายฮ้อนบ่
0: ฮ้อนอยู่ครับฮ้อนอยู่
1: ฮ้อนกับว่าอยู่พี่ทั้งวันบ่พี่คือเย็นคักแท
0: ้ดูมองไหนมาสิเย็นคักแท้
1: เย็นอ้ายลมนี้ดี
0: ครับผม
1: เจ็บที่จริงใจได้เด้อ
0: เจ็บที่จริงใจได้ครับ
1: มอบนะคะ
0: ครับผม
1: เรียกคำไผ่ได้เด้อ
0: ครับ
1: คุณหน่อยแน่
0: คุ
1: ณแม่คุณแม่นั่งแน่
0: ครับ
1: ให้คุณแม่เสียร่างเลยเด้อ
0: ครับผม
1: คุณแม่ทั้งคุณแม่ทั้งนกกระมินแดงอ่อนเนื้อ
0: โอเค
1: มาหาป้าตุ๋ยเนื้อ
0: ครับ
1: หลงไส้อันหลงไส้ได้วัดเนื้อ
0: ครับผม
1: มาหาน้องสาวทั้งซีอันสาวไอ้ลืมละไ
0: อ
1: ้น้องสาวแสงนี่อ่อนเนื้อ
0: โอเคครับ
1: มาพีรามาหาไอ้ผู้บ่าวทั้งอันได้ประตาได้เด้อผู้บ่าวทางไอ้สายละอาย
0: ทางใดล่ะบ้านี่ผู้บ่าวนั่งผู้บ่าวเวอร์บ
1: ่สายย่อสารคอันเซราพูมหรือสายเซราพูมเด้อ
0: โอเค
1: สารนั่งฝาเวอร์ลำแรง
0: โอเค
1: สาวทางอันเกย์ใหญ่คนสวยในเด้อ
0: ครับผมครับ
1: ผู้เมาคนสวยลำแรง
0: โอเค
1: เรื่องเพลงทุกคนอะไร
0: โอเคครับโอเคครับ
1: อย่าลืมอะไรอ่านรอๆนะไ
0: ปขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
2: ฮัลโหลจ้า
0: ครับครับครับครับ
2: ใช่กะไอ้เขายากคือบ้าน
0: บ่ยากหรอแม่บ่ยากเด้อ
2: เขาจะผุนเมื่อไรเนาะ
0: ครับผม
2: ไอ้รุ่นบ้านอยู่นี
0: ่จ้าจ้าจ้า
2: ลูกสาวก็เจ๊งแต่ว่าลูกสาวบันบ่ก็เจ๊งแต่ว่าอันนู้นแล้วแม่จะจ้างอันนึงเด้ออ
0: ันไหนแม
2: ่คันลูกเอาปุ๋ยสองอันแม่ขั้นไพ่มารุ่นเอาซีอยู่ไว้แม่เด้อแม่อันนี้แม่จะสั่งสบู่จังสาวว่าส่งอีแม่ก็ได้แม่ลูก
0: ที่อันยังก็แม่อันยังก็อันยังก
2: ็อันนั้นแม่วิทยุแม
0: ่วิทยุโอเค
2: เดี๋ยวสิแม่สิประสานกับเชียวดอก
0: ครับผมครับ
2: มาสอบเมาเขาว่า
0: สอบเป็นยังมันเสียบไฟได้อยู่ได้แม่เสียบไฟได้อยู่ได้
2: บ่อีแม่บ่กระทันหรอก
0: จังว่านี่แล้วบ่หันเสียบไฟมันก็มีหม้อแปลงเขาแถมให้พร้อมเด้อนะ
2: บ่ว่าอีแม่สิเอาทันหรอก
0: โอเคโอเคโอเค
2: อีแม่สิมาสอนบ่รอก
0: ครับครับครับ
2: อีแม่ขอฟังเพลงอันโอ้ว่าแม่ไปอันไปมั่วนะฮะมันได้ไม่รู
0: ้สาวสำหน่อยมาโผดมาโผดจ้าครับผม
2: ก็มาเรียนวัดป่าเรียนกับมอมาไฟป่าเรียนจ้ามอบขอเพลงกันได้ลูก
0: เพลงยังไ
2: ง
0: แม
2: ่ขันมาโทษบ่หายจีบ้าลูกเนอะ
0: โอเค
2: เอาสองเพลงกันละ
0: โอเคโอเค
2: ให้เพียงคำไผ่เต็มๆเด้อเพียง
3: ครับ
2: อันฝากมาเด้อเพียงนั้นลูกชายเด้อเพียงเด้อ
0: เดี๋ยวผมจะไปเอาให้น้อง
2: จ้ากันแม่เป็นแม่ก็สั่งเอาบุษบูใหญ่ลูกเอามาให้
0: พ่อครับผมครับผม
2: สาวบ้านมอเด้อ
0: ครับ
2: เจ้าเทียงเจ้า
0: ครับผม
2: แม่เสียไรแล้วบ่อยู่เราบ่ต้องมาไปแล้ว
0: เราไปใส่ละแม่เราไปใส่ละ
2: เราไปทำบุญพี่หลานทั้งอันพุ่นแม่ลูกทั้งอันผู้ไทยพี่เหลือทั้งไหนหลัง
0: มาท่านมาอยู่บ
2: ่บ่พันมาอยู
0: ่โอ้ครับครับครับครับ
2: อันแม่ว่าอยู่บอกลูกชายไปทำบุญจะเฮ้ยครับแม่วางสิเดาอันแม่ว่าไปหรอกแม่เอาหน่อยๆมา
0: ละผมก็ทำสมือละใส่ตาบาดก็พอแล้วแม่ผมก็ได
2: ้ที่แม่เห็นอยู่ลูกเห็นจมูกเศร้าเนี่ยเอามือนั่นอันลูกไปเต้นอันนั่นลูกชายลูกที่ประตมวนแ
0: ท้อะไรแม่
2: แล้วบ้างไม่ลูกแล้วบ้างเงินจะเบิดถึง
0: โอ้ยกะแฮกะแฮบุญบังไฟนี่ล่ะแม่ไปแพงเงินบุญบังไฟ
2: คือมันจะแม่ว่า
0: ครับผม
2: เออตาแม่น้อแม่บัวแม่หน่อยแม่ตัวแม่เด้อ
0: ครับครับ
2: แม่บุญยังคนสวยเด้อแม่มามาก
0: ันโอเคครับ
2: มองหน้าแสงนี้อ่อน
0: ครับผม
2: เอเนเด้อ
0: ครับ
2: เจ้าคนเรียนคนสวยบรรทาเพิ่นเด้อ
0: โอเค
2: อายุโคน้อย
0: ครับ
2: น้อยทอดจิ๋มแบงน้ำตาลบ้านคนสวยพอน้อง
0: ครับผมครับผม
2: นั่งทอดจิ๋มหาอายุโคน้อย
0: โอเคครับ
2: แล้วไม่เสียงตาน้อยไม่ป่าเมือง
0: โอเค
2: ตาคมตาไรเนี่ยเด้อลูก
0: ครับครับครับ
2: มดบันทิฐานนี่ละ
0: โอเคครับโอเค
2: หน้าไม่รอรอมันเดิม
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ0652561558ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะครับ 11:34 นาทียังมีเวลาเยอะสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับท่านประธานครับ
4: ครับบ้านท้ายเปิงเซิงในเด้อ
0: โอ้ยมาติดมวนคักแท้น้องมื้อนี้เนาะเนาะครับผม
4: มาใต้เปิงเซิงเนี่ยมาไปมาทําให้สาวน้อยวังหันเด้อ
0: ครับผมครับครับผม
4: อันสาวเทียงน้ำ
0: ครับผม
4: อันสาวเรียนน้ำแม่กาน้ำเด้อ
0: ครับครับครับ
4: แม่มาม่าน้ำแน่แม่เสือแม่ร้านน้ำทานหวานน้ำแน่ทุ่นกวนยี่ยอยู่นี่ละเนาะคนหนึ่งละ
0: ครับผม
4: อันผู้สาวทางกันทางพ้นแม่เล่าคือหลงหนาหลงดังใบแท
0: ้โอ้ผู้สาวทั้งบัดบ่อผมบอกครับผม
4: แม่นร้องว่าเที่ยวพวกเราพวกนั้นพวกนี้ว่าตอนนั้น
0: ครับผม
4: เอามาภัยเสียไร้น้ำแน่รื้อแน่นั่งที่ว่าน้ำแน่ให้บัดทุกผู้ทุกคนนะเนาะ
0: ครับผม
4: เมื่อวานไปกินเต่าอยู่น้ำน้องสาวและน้ำตาลหวานเนี่ย
0: บุ้ย
4: เพื่อนหาหมูมากินกับพวกนี้จะคนได้ยังไ
0: งอ๋อครับผม
4: ครับต้องหน้าไว้รอๆเนี่ยด้วย
0: ขอบคุณครับได้ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผมฮัลโหลครับ
5: จ้าอาตึกจังได้ฮ้อนอยู่บ่แดดอยู่บ
0: ่มื้อนี่บ่แดดได้แม่อยู่ทั้งผีบ่แดดครับมื้อนี่เป็นคึมๆครับผม
5: เออเอาชีวิตรุ่งโรจน์ให้แม่เต้นใจฮ้อนๆ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแม่
5: โอ้ว่าแม่เชียงแม่น้อยแม่เสริม
0: ครับ
5: ปันประสานทุ่งน้ำแน่สาวน้ำกันหวานเลวัสะดอกแก้วดอกแก้วมอสวรรค์
0: คร
5: ับ
0: ผม
5: จากไปหาสาวเสียไล่ผู้หลับไปหาบัสสุขุสุขคนหน้าไม่ค่อมค่ะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ0652561 58ฝากผลงานเพลงไปลงกลางอกกลางใจสาวแสงนิออนไปลงกลางอึกกลางใจของบ่าวเสกฮอตะวันนําเด้อพี่น้องแฟนเพลงฝ่ายรายการอยู่ทางใดอยากฟังผลงานเพลงก็แนะนําเข้ามาล่ะครับผมสวัสดีครับนี่แล้วสายนี่เป็นอีหยังโทรศัพท์คือยังเข้ามาบ่ได้นําหมู่โทรศัพท์เจ้าเป็นอีหยังพี่น้องครับมันคือว่าเข้ายากแท้รับย้ําใดมีแต่อันนั้นแหมรับแล้วแต่ว่าเว้าบ่ได้ยินเสียงแหมครับแปลกอยู่เข้ามาไหมลองเบิ่งฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนกดลับปั๊บสายตัดไปเลยนะเออแปลกอีหลีครับพี่น้องครับรับบ่ได้นะครับพี่น้องครับขอตัวได้หลายเด้อ

0: ผลงานเพลงเพราะๆสองผลงานเพลงครับพี่น้องครับเจ็บที่จริงใจแล้วก็เหตุผลที่ทนเจ็บนะครับผมจากต่ายอรทัยครับจากรายการลูกทุ่งมุกทำดีครับพี่น้องอยากฟังเพลงหยังแนะนำขอมาครับ0652561558 0652561558จากผู้อุปถัมภ์รายการผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการก็คือร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์หมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอไกลเคียงครับเดี๋ยวผมรับสายนี่สักก่อนยังไปโฆษณารวดเดียวกันแล้วครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: มาเดี๋ยวขอฟังเพลงเฮ็ดออกมา
0: เฮ็ดออกหลายบ่
1: ข้าเจ้าเป็นเจ็ดทั้งพว
0: นอันนั้นกูแล้วสักเป็นแต่เอาแห่ไปว่านดีแท้เนาะเอาแห่ไปว่านลูกโดยไม่น้อย
1: จ้าว่าเล่นยังหันว่าคืนนะคะดอกย่านมื่นต้นหินล่มจ้า
0: โอ้ครับผม
1: จ้ามันจังหวะชนตรงบ่มาทั้งนั้น
0: มิดซีรี
1: บ่
0: ครับ
1: วันบ้านแม่เที่ยงน่ะโต๊ะยังมือแรงมือวานนี่กระโต๊ะ
0: แม่บ้านอ๋อครับผมอยู่นี่แม่แรงเริ่มเข้ามาบ้านแล้วแม่แรง
1: ด้านบ้านอาหารเอาจังของได้ออกก็มาเด้อ
0: โอ้ยให้มันบอกแมบอยู่สิพระบอกแมบมหาลัยแม่แรงอยู่เด้อ
1: เนาะจะรอดรอดแมบได้ละบ้าน
0: ครับผมครับผม
1: เที่ยงขอฟังเพลงแม่ได้บ้าน
0: ครับครับครับ
1: ไม่ได้อ้ายเผาได้บ้าน
0: โอเค
1: เที่ยงขอมอบได้บ้าน
0: ครับ
1: แม่น้อยสีฐานการันนันให้แม่มาบ้านได้บ้าน
0: ครับผมครับผม
1: ไอ้จ้าจ้าหมอตะวันจ้า
0: โอเค
1: ว่าอะไรว่าอะไรว่าอันไข่ฟางต้นกับหมูได้บ้าน
0: ครับผมครับ
1: อันไทยนะจ้า
0: โอเค
1: เจ้าสาวกระทุ้งก่อนยังไงก่อนได้บ้าน
0: ครับผมครับผม
1: หน้าจุดดีตอนนี้จอดในเดวา
0: ครับผมครับ
1: หน้าตอกแก้วให้แม่เติมให้ว่าวงน้าในเดจ้า
0: โอเคครับผม
1: ลูกแดงหนึ่งแดงสองลูกทันในเดวา
0: ครับผมครับ
1: ลูกติ่งอันสามเสือร้ายแม่อันแม่นางคอยชิมหาในเดจ้า
0: โอเค
1: น้องแดงในว่าเสือลำพุงในจอกโกคนแดงแดงในเดวา
0: ครับผมครับผม
1: ตะวันกิเลนหน่อยสอยสุวรรณในดาจา
0: ครับผม
1: อาจไปวัดกูเต้นกูสายรถได้ว่า
0: ได้ครับได้ครับ
1: ไปกินไรก็หอดกาดไปวัดกูเต้นกูสายได้ว่า
0: ครับผมครับผม
1: จ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
2: ขอเพลงเลยจ้า
0: ครับผมครับ
2: หักน่องทั้งสองคนเนี่ยจ้า
0: หักน่องทั้งสองคน
2: จ้า
0: หักน่องทั้งสองคนเมื่อกี
2: ้หักน่องเท่าเมียน่ะ
0: โอ้หักเจ้าเท่าเมีย
2: จ้า
0: ครับผม
2: เอาหมอบเลยจ้า
0: ครับ
2: หน่วยพอนุ่นศึกษาเนี่ยจ้า
0: โอเค
2: พวกเราน้องแดงน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผม
2: พวกเราชายพูดน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผม
2: มองหน้าน้ำเลยจ้า
0: ครับ
2: คุณแม่มาหมาน้ำเลยจ้า
0: ครับผม
2: ตานบ้านน้ำเลยจ้า
0: ครับผมครับ
2: คุณแม่เสียไร่เลยจ้า
0: โอเค
2: ตารอหนาไม่จ้า
0: ครับผมครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: จะให้เพิ่มเติมอีกจากเพลงแน
0: ่ครับผม
3: เอาน้ำตาขูได้ไร
0: น้ำตาขู
3: แมนของเพลียวพาวนะ
0: ครับผม
3: หูของเพลียวพาว
0: ครับครับครับ
3: ผมไม่เอาเสียงเซนพูบเลยเด้อลืมเพิ่นตัว
0: โอเคลืมหนีว่าท่านผู้ใดว่าเนาะ
3: เอาว่าเพิ่นเต็มเต็มเลย
0: ประธานนนท์ศึกษามันมาคือลืมดีแท้ว่า
3: ลืมจนนอนนั่นยังได้เข่าเนาะ
0: ครับผม
3: ผู้ว่าติดต่อมาเด้อเอามาไปอ้ายเพิ่นเต็มเต็มเลย
0: โอเคโอเค
3: น้ำแน่ล่ะ
0: ครับ
3: ฮัลโหลๆนะไม่ละจ้าไอ
0: โอเคโอเค
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับฮัลโหลครับผมเอาคือเบาๆเนาะบัดนี้เนาะผู้เบาแก่เป๊ะเว้าถึง เรียบร้อยแล้วผู้บ่าวแก่เป๋คือละครับพี่น้องทั้งกุลิ้งหมู่7คล้ายๆกันเลยสวัสดีครับ
4: ครับผมมาเจอครับดีเจหนุ่มพ่อเพียงคนลูก
0: ครับผม
4: ครับผมมือหนึ่งนั่งฟังเสียงคนรอกับเสียงแก้วไว้หวานขอของปล่อยผ่านคนมวนจะเป็น
0: ได้ครับได้ครับ
4: สุดดำสปายแดงครับ
0: ปื้ยโอเค
4: พี่สาววันบ่มีจีนคนช่วยเนี่ยนะคร
0: ับ ผมครับผม
4: แล้วก็คุณแม่หน่อยสีฐานคนช่วยน้ำบีนะครับ
0: ผม
4: ครับผมแล้วก็ให้น้ำจ้าจ๋าคนสวยๆน้ำหญิงเลยนะครับ
0: ครับผมครับ
4: ผมเราจะให้แสงไม่อ่อนคนสวยๆน้ำหญิงเลยนะครับ
0: ครับผม
4: ครับผมไอ้ซ้ายเมจี้เป็นชื่อบ้านนี่เป็นนั่นไม่ได้สวยๆน้ำหญิง
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: ท้ายมองหน้ามาดิครับ
0: โอเคขอบพระคุณครับสำหรับผู้เบามองหน้าผู้รูปหล่อครับผมฮัลโหลครับผมครับผมโอ้ยมาบอกคือเถอะเน
5: า
0: ะ
5: มา
0: ขึ้นฮอดอยู่ขึ้นฮอดอยู
5: ่พ่อเดี๋ยวครับ
0: ครับ
5: รถที่จังนี้พ่อ
0: บุ้ยโอเคโอเค
5: อ้าวหมุนหากับว่าเห็น
0: บุ้ยครับผมครับ
5: รถที่จังนี้พ่อเดี๋ยว
0: โอเคโอเค
5: เขาเสียร้ายวันที่ฐานเนเ
0: จอร์จ้าครับผมครับโอเคครับผมโอเคครับ
5: ขึ้นไปสมุนหาอยู่พวกเห็นมือนี่จะไปเห็นเสียงหมา
0: โอเคโอเคขอบคุณหลายๆเอ้า11:52

0: นั่นแหละครับพี่น้องครับ
1: พี่น้องวัยกลาง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318

ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ล้วครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลุงทุ่งมุงตำหนิทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101คือเก่าเหมือนเดิมครับผลงานเพลงที่นะครับพี่น้องแนะนำมาครับเปิดให้ไปเรื่อยๆและพร้อมกับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับผู้ให้การสนับสนุนผู้ใจดีนั่นก็คือร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำนะครับเพื่อใกล้เคียงครับศูนย์จำหน่ายนะครับผมอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC

0: การด้านสินด้านประธานตัวครับพี่น้องบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงครับ0นะครับ813804599ครับพี่น้องครับ0813804599ร้านชิปเปอร์มอลบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงอยู่ใกล้ๆกันยังมีร้านชิปเปอร์สังกะพันนะครับเด้อจำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรตระกีวอนสบงอังสะโตโมบูชาหิงพระธรรมาทบุตรสบงพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตาหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่งานหน่อยงานใหญ่ต้องนะครับร้านชิปเปอร์สังขปันอยู่ใกล้ๆกับร้านชิปเปอร์มอนะครับเด้อบริหารงานโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงครับสนใจสนใจครับพี่น้องครับไปแล้วครับที่ร้านชิปเปอร์สังขปันครับ0813804599ครับ0813804599นะครับเด้อเอานอกจากทั้ง2ร้าน2สาขาก็ไปขอบคุณนะครับผมสำหรับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับราคายุติธรรมรับประกันบ่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปกล้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน

0: 1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: นั่นล่ะครับพี่น้องครับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรพี่น้องเกษตรกรผู้สนจิตสนใจทั้งอำเภอจังหารพี่น้องไปซื้อได้อยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รู้ใจดีเป็นผู้บริหารคอยคำแนะนำคอยคำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรเคมีเกษตรตราเต่ามังกรมีวางขายวางจำหน่ายที่นั่นโทรสอบถามก่อนล่วงหน้าได้ที่0895404449 0895404449 0892778060 0892778060ขอบพระคุณทุกท่านที่ไปใช้บริการส่วนอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรร้านประกายการเกษตรครับพี่น้องครับมีวางขายวางจำหน่ายเคมีเกษตรตราเต่ามังกรอยู่ใกล้กับตะวันแดงมหาสนมหาสารคามทางสีลงมาวัดป่ามะนาวินทางสีลงมาตำบลเกิ่งเด้อครับเด้อร้านประกายการเกษตรครับอยู่เทศบาลตำบลโคกศรีนะครับเทศบาลโคกศรีตำบลอุเบาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีมีวางขายวางจำหน่ายส่วนอยู่ที่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่นะครับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะนะครับเด้อโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะมีวางขายวางจำหน่ายส่วนอยู่อำเภอดอนจานอยู่ร้านเก่งการเกษตรครับอำเภอดอนจานอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรนะครับร้านเก่งการเกษตรอำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงอยู่ที่ร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าไอ
2: ครับผม
3: ไอจ้าน้องขอฟังเพลงเนาะ
2: ครับผมครับ
3: เอาโอเคเนาะ
2: โอเคเนาะโอเค
3: จ้าไอจ้าน้องขอฟังเลยเนาะ
2: ครับ
3: ไอพี่ชายเจนี่คนสวยๆเฮงจริงคนหนุ่มบาลอน
2: โอเคเนาะ
3: คุณแม่หน่อยคนสวยน้ำน้อยจ้ะ
2: ครับผม
3: พี่จำการหวานคนสวยน้ำแน่
2: ครับ
3: จ้ะให้ไอ้วาวมังงาหนุ่มบอลน้ำน้อย
2: ครับผม
3: ไอ้วาวเสกหนุ่มบอลน้ำน้อยจ้ะเนาะ
2: ครับ
3: ไอ้จ้าทุกเสียงทุกสายเนาะ
2: โอเคครับ
3: ทำไมรอค่ะ
2: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
3: รอสามโล
2: ขอบคุณครับผม
3: จ้าสวัสดีจ
2: ้
3: า
2: โอ้ใจมันสายตาดีเนาะน้องแสงนีออนฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลฮัลโหล
2: ครับผม
4: กินเดียนมาเอาเองเด้อ
2: จ้าจ้าเดี๋ยวผมจะโทรครับไปหาแม่มือนี่แหละครับผม
4: กินมามือนี่แม่ว่าอะไรอยู่นี
2: ่บอผมจะโทรไปผมจะโทรไปหาผมที่ส่งบัญชีไปให้แม่โอนให้ได้บ
4: ่ก็มอตายกูแล้วท่าน
2: เออกันละกันละเดี๋ยวผมที่ส่งเลขบัญชีไปให้
4: เจ้าส่งบัญชีมาโอนมอตายเฮ็ดเป็นอยู
2: ่ครับได้แม่ครับได้ครับ
4: จังบ่ได้มายากเนาะ
2: โอเคแม่
4: แต่ว่าอันสิ้นเดือนนี้ตาต่ําว่าเฒ่าเว้าเท่ากันซะท่าน
2: โอเค
4: เออเอาบอกเอาส่งมาด้วยบัญชีเด้อมอตายโอนไปให้เด้อ
2: ครับ
4: จ้าโทรมาหาแม่แน่มีธุระแน่ก็มาเว้านำกันแน่เนาะ
2: โอเคครับ
4: เป็นหนีคนบ่ได้เด้อแม่อย่าใจฮ้อนใจฮ้อนอย่าเอาให้แม่ล่ะ
2: จ้า
4: เดี๋ยวนี้จัดรายการยุติ
2: อยู่ครับอยู่ครับไป
4: จัดรายการยุติ
2: จัดรายการไปร้อยเอ็ดครับผม
4: โอ้เออดบ่ได้ว่าสิไปหาเด้อแม่ขอเด้อ
2: ผมครับ
4: จ้าให้แฟนเพลงตั้งพุ่นเบิดทุกคู่ทุกคนเด้อ
2: โอเคครับผมครับ
4: จากแม่บ่ายทั้งนี้เรื่องห้องทั้งกาฬสินธุ์กีฬาจ้า
2: โอเคครับ
4: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับอ่ะนะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ

0: จัดไปสำหรับผลงานเพลงนะครับ
1: ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ล่ะ 12:39 นาที
0: ไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีสักก่อนนะครับจังไปฟังเพลงกันต่อเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าสิเป็นทางเอเสียงหูฟังมันคือบ่ใครชัดเจนบ่ได้เนาะมีปัญหาหยังเนาะหูฟังก่อนดิเนาะเฮ้อแปลกๆได้มื้อนี้ครับพี่น้องครับหูฟังบ่ใครชัดเจนปานใดหรือมันผมหูหนวกบ่เอาไปขอบคุณครับพี่น้องครับสำหรับนะครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับเด้อเสื้อกล้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากสาวรอทอมไทยทอมทั้งหลายทั่วไทยทั่วโลกกลางก็เลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่แต่เสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพต้องแบรนด์วินเนอร์เท่านั้นนะครับเด้อผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพเสื้อกล้ามที่นะครับผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% ใส่หน้าหนาวก็ได้หน้าร้อนก็ได้หน้าฝนก็ดีบ่มีปัญหาครับซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้นะครับล้างน้ำสะบัดตากเอามาใส่ไม่ได้สบายแห้งแล้วบ่มีปัญหากับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% สนใจสามารถทักไลน์แชท Facebook หรือโทรไปสั่งซื้อสั่งจองสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์061-954-0862หรือที่ช็อปวังกอเล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินยินดีต้อนรับยินดีให้บริการนะครับเด้อกราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนะครับของผมนี่มีอยู่7ตัวใส่ได้7มือนะครับตัวละมือใส่ได้สบายอ่ะรับรองครับบ่ผิดหวังครับนอกจากนี้กะขอบคุณแม่นางข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการต้องข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยครับผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพพี่น้องนะครับขี้ขั้นคือว่าล่ะคนซุมมือนี่เนาะนะครับการหาฟืนหาหลัวมาต้มข้าวต้มนะครับหรือว่าใส่ทานเนี่ยมันก็เปลืองแหละซุมมือนี่เนาะมีแต่แนวแพงๆผมว่าปล่อยหน้าที่ทั้งด้านข้าวต้มเนี่ยให้แม่นางข้าวต้มมัดเป็นผู้เฮ็ดซะงานการต่างๆงานบุญงานบวชงานกฐินอีหยังก็แล้วแต่ที่มีข้าวต้มเป็นส่วนประกอบในพิธีนะครับใส่ให้แม่นางให้แม่นางข้าวต้มมัดเป็นผู้เฮ็ดให้เลยรับประกันพี่น้องสะดวกสบายบ่ต้องไปหาเอิ้นพี่น้องให้เพิ่นไปหยิบขันมาเบ่งซะบ่ต้องมาห่อข้าวต้มยากเสียเวลาเป็นหน้าที่ของแม่นางข้าวต้มมัดดีกว่าครับพี่น้องครับติดต่อแม่นางได้เลยครับเด้อนะครับที่นะครับแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองตั้งแต่ตี 5เป็นต้นไปมีวางขายวางจำหน่ายแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับ0619-540862 0619-540862ครับพี่น้องครับ

เอาละครับพี่น้องครับพี่น้องกยุลูกทุ่งมงทับดีกับดีเจพอเพียงมงทับดีช่วงสุดท้ายท้ายสุดนะครับ12:53 นแหละครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนั่นก็คือนะครับร้านนะครับผมเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอพร้อมครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสถานที่จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังนะครับหรือว่าที่เป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1 ตันอย่าลืมนะครับเด้ออยากได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไปเลยครับที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์สนใจสนใจสามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์089-946-8350 089-946-8350 และก็043-899-633 043899-633ไปที่นะครับร้านนะครับผมจารุณีแก๊สร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก้อนสิฮอด4แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ทั้ง4หม่องนี่ครับผมศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.นะครับเด้อถังแก๊สที่มีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอเมื่อใช้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งนะครับสำหรับพี่น้องผู้อยากซื้ออยากหาอยากใช้ก็ติดต่อสอบถามได้ที่0438111848 0438111848และก็0885730753 0885730753เวลาเบิดเวลาละครับเพลงสุดท้ายท้ายสุดจากน้องแสงนิออนคนผู้งามงามโอเคเนาะฝากไปทุกเสียงทุกสายเด้อพี่น้องแฟนเพลงแฟนอากาศอยู่ทั้งใดก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนมื้ออื่นพุ่นล่ะครับจังโง่โค้งตามมาพอกันใหม่แต่พี่น้องสามารถฟังจากสุวรรณภูมิเรดิโอได้ชั่วโมงหน้าก็หมุนไปฟังได้นะครับเด้อ FM 93.50 MHz สุวรรณภูมิเรดิโอ1 ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งเต่ามังกรนะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่อง

0: ปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ตและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุม

0: ชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อที่

0: แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่ แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังทั้งนี้ให้ดีครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตเจ้าของเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์นำยางดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดยังได้กับบ่สะดุดมีดนำยางไหลดีทอยางบ่อุดตันเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่หรือว่าเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าปัญหาต่างๆเหล่านี้สิหายไปฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องมันแม่นหยังของเจ้าอีกบ่าวอีกโซเล่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองของเจ้าน่ะมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านพากันสงสัยอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันสงสัยซั่นเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ลองใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติว้ายอีพ่อไอแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับยังบ่พอซ้ำนั่นครับยังซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ้มเร็วแผลหายไวคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากระโดดอีพ่อไอแม่เอ้ยบ่เป็นอันตรายกับต้นยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮ็ดให้นายางบ่ตายหนึ่งนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ปัญหาหากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่อไอแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับบ่เป็นแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางเท่านั้นเด้อีพ่อไอ้แม่ยังเป็นยาบำรุงเป็นยารักษาไปในตัวพร้อมบอกง่ายๆพ่อพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอ้แม่บ้านเฮาพากันใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่ลงไปแล้วนี่ที่โอ้ยจะแม่นดีคักดีให้นะครับเป็นทั้งยาเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวกระตุ้นนะครับบ่แม่นไปเล่งเอาแต่น้ำยางเด้อันนี้ให้น้ำยางไหลตามปกติไปขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันมันก็ไหลดีส่วนตัวน้องอีพ่อไอ้แม่คันท่อยางบ่อุดตันไปปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาพุ่นล่ะสร้างการได้ปานนั้นเด้น้ำเลี้ยงนี่มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ลำต้น จะเริ่มเติบโตเห็ดในต้นยางจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นบ่อส้มบ่ตายก่อนกำหนดอายุยืนๆอยู่กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดนๆซะเนี่ยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่พาราพรีเมียม

เลียพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ง่ายง่ายพี่น้องเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มเราท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเป็นยังจังวายังสั่นวะตีบ่ต้องไปผสมเอ็มร้อยห้าสิบบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องไปผสมนุ่มเปรี้ยวบ่ต้องไปผสมน้ำบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มเราท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมีขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้สามารถใส่ได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคากระทึกถึกได้บาทพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับจำไว้ให้ดีครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากให้ปัญหาต่างๆในสวนยางพาราของอีพ่อไอแม่ของพี่น้องเกษตรกรหายไปนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อราต่างๆราดำราย่อยราชมพู่หากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าโค่นเน่านะครับหรือว่าน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งๆน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมกับนายคำพองวงหงษาครับอยู่บ้านนนท์สังสีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
0: คุณพ่อคำพอง
1: คำพองวงหงษาครับ
0: เอาถามคุณพ่อแดงก่อนเฮ็ดยางนี่เฮ็ดจักไร
1: ยางนี่เฮ็ดมากกับประมาณ6ไร่ครับ
0: 6ไร่ที่เฮายืนอยู่นี่แม่นบ
1: ่ครับ
0: คุณพ่อมีจักให้คุณพ่อให้สวนยาง
1: มีอยู่2
0: มี2มอง
1: มี2มอง
0: มองนี่6ไร
1: ่มองนี่6ไร
0: ่อีกมองนึงเด
1: ้10ไร
0: ่10ไร่รวมเป็น16ไร
1: ่16ไร
0: ่เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองตัวนี
0: ้เอาถามคุณพ่อก่อนยางเฮ็ดมานี่ประมาณจักปีกว่าคุณพ่อ
1: ประมาณ20ปีนี่แหละ
0: ประมาณ20ปีเนาะ
1: 20กว่า

0: ว่าให้ฟังกันนะคุณพ่อตั้งแต่เริ่มเฮ็ดยางมานี่ผลผลิตมันเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเลยนี
1: ่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาก็ยางก็ที่แรกมันก็พอได้อยู่บัดตกก็มาฮอด7 8 9ปีก็ค่อยถอยลงถอยลงถอยลงมาเรื่อย
0: ๆโอ้ผลผลิตเริ่มลดลง
1: เริ่มลดลง
0: ลดลงลดลง
1: ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเฮาก็บ่ได้ใส่หยังก็เอาแบบธรรมชาติ
0: ปุ๋ยได้ใส่บ่ปุ๋ย
1: ปุ๋ยก็ปุ๋ยก็เขาว่าสู้ได้ดีก็เอามาก็ซ้ํานั้น
0: โอ้ปุ๋ยก็ใส่อยู
1: ่ใส่อยู
0: ่บาดนี้แต่ว่าผลผลิตมันหนังเริ่มลดลงตามอายุมันเน
1: า
0: ะคุณพ่อ
1: ลดลงตามอายุมันก็ได้ก็บ่สมควร
0: บ่สมควร
1: สมควรได
0: ้มาถามพ่อแดงก่อนเคยคิดหาแนวมาเป็นตัวซอยมาหาแนวมาเป็นตัวเล็งท่าหน้าอย่างเจ้าของจักเถื่อบ
1: ่ก็คิดอยู่แต่ค่ะแห่งย่านแต่แห่งบ่ได้ออกมาท่าจักเถื่อ
0: โอ้เคยคิดอยู่แต่ว่าแห่งย่าน
1: ย่าน
0: ย่านย่านน้ําหยัง
1: ย่านน้ําเขาว่านายางมันสิตายจังซั่นสิเร่งหลายยางมันสิตายสิหยังก็ย่านคิดย่านยางตาย
0: โอ้ย่านยางเจ้าของตายก่อนกําหนด
1: ก็ก่อนกําหนดก็เลยใส่แต่ปุ๋ยธรรมดาไปเรื่อย
0: ก็เลยกีดตามบุญตามกรรม
1: กีดไปตามบุญตามกรรมได้ก็บ่ได้เมื่อได้5ได้5บ่ได้ก
0: ็5ได้5บ่ได้
1: ครับ
0: ถาม6ไร่นี่ก่อนเคยได้ผลผลิตสูงสุดนี่เท่าไหร
1: ่6ไร่นี่เคยได้ผลผลิตสูงสุดอยู่ประมาณ200 230
0: 230แล้วคณะแรงจังซี่นี่ได้หลายบ
1: ่นาแรงซี่ได้ประมาณ50กิโลนาแรง
0: ได้ประมาณ50กิโล
1: 50กิโล
0: บาดถามพ่อแดงก่อนคุณพ่อแดงไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนเจ้า
1: ก็ฟังวิทยุน้ําแน่ก็เขาเจ้าก็คนพุ่นน่ะบ่ดีเว้านําก็ฟังเขาน้ําแน
0: ่ฟังเขาน้ําแน่ฟังวิทยุน้ําแน่
1: ฟังวิทยุน้ํา
0: เสือเลยบ่ฟัง
1: ก็จะเสือแน่บ่เสือแน
0: ่โหเสือแน่บ่เสือแน่
1: บาดป่ะมันบ่ไหวแล้วบัดนี้ก
0: ็
1: ก็เลยเอามาร้องมันเลยไปเอามาร้อง
0: มันเป็นแล้วคือบ่ไหวมันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: มันบ่ได้มันก็ได้แต่50 40 60
0: โอ้ได้อยู่ซ้ำนี่ม
1: าสิอยู่ซ้ำนี่หน้านี่สิได้อยู่ซ้ำนี
0: ่ก็เลยอุ้ยอดบ่ไหวแล้ว
1: อดบ่ไหวก็เห็นเขาได้ก็ห่วยเอาก็หน้าวะ
0: ก็เลยไปซื้อซุเลพารามา
1: ซุเลพารามากลับมาท่าม
0: ันเป็นยังไง
1: มาท่าพ่อเดือนนี
0: ่พี่เอามันเป็นยังไงบ่ฟังกันน่ะพ่อท่านพ่อเดือน
1: ก็ท่าแต่วันที่2
0: เออท่าวันที่2
1: เฮาก็กีดมากีดมา
0: ครับ
1: มื้อ1มื้อ2ก็ธรรมดากับมื้อ3มื้อ4มื้อ5มานี่บัดมันบ่หยุดจักเทื่อแล้วบาดนี
0: ่มันเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงเลยโอ้ว่ามันสิไวบ่นี่คือน้ํายางคือพี่เลือกแท้ว่ะกีดมาก็ฮอด3มีด4มีด
0: ครับ
1: ก็เลยขาย
0: โ
1: อ้ก็เลยขายว่ามันสิ
0: บ่แต่เก่านี่10มีดได้ซ้ํานี่บ
1: ่10มีดก็ฮอดแท้จะบ่ได้ยอด
0: อันนี้จักมีดนี
1: ่อันนี้3มีดอันน
0: ี้ป๊าดนี่พี่น้อง3มีดน้ํายางขาวดีแท้อีบ
1: ่น้ํายางขาวข้นบ่มีน้ําเลี้ยง
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มี
0: อันนี้มันเปลือกยางเป็นจังได
1: ๋เปลือกยางนี่กีดที่แรกนี่ห้วยวัดเป็นดึงจนหัวสักหัวค้อนหมดแล้ว
0: แรก
1: บัดใส่อันโซเล่นี่มาพันดึงพันห่วยคือยังบ่ได้ดึงนี
0: ่ติมันพันลุดๆ
1: ๆพอดๆมาเข้าเดียวน้ำยางก็ไหลน้ำลัง
0: ว้า
1: โอ้ว่า
0: น้ำยางไหลน้ำกดเลยขนาดหน้าแรงนี
1: ่หน้าแรงซ้ํานี่มันบ่เป็นธรรมดามันก็ว่าเอาแล้วบัดนี้มาจี้ตึก2กับยายแล้วบัดนี
0: ้แต่สิยายบ่แว้งเทื
1: ่อบ่มาจักเทื
0: ่อแสดงว่าปกตินี่หน้าแรงนี่คันกินเนาะๆคุณพ่อแดงมันนำลักษณะน้ำยางสิบ่เป็นจังซี่มันสิน้ำเลี้ยงไหลปวนมาหลายมันบ่พอ
1: โอ้ยคันนาแรงคันเฮาบ่ใส่ตัวนี้มาใส่มาซอยนั่นเฮากีดมานี่พอจะกวนแล้วนี
0: ่ครับ
1: โอ้ยน้ำเลี้ยงนี่มันเทออกมันได้เป็นเครื่องขวดกระทิงแดงน้ำเลี้ยงมันน่ะ
0: แต่ละเทือนนี
1: ่แต่ละเทือนนี่แต่ละโปแต่ละต้นต้องได้เทถิ่ม
0: บานนี่พอใส่โซเลพาราเป็นจังได๋อีพอ
1: ใส่โซเลพารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี
0: ่ครับ
1: มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
0: บ่ได้เทน้ํา
1: เพิ่นเลยบ่ได้เทน้ําบ่ได้ซ่าเวลายังกีดไป
0: บ่เสียเวลาเวลาตัว
1: บ่เสียเวลาเทน้ําเลย
0: โ
1: อ้ปกติมาฮอดบ่มีหยังก็กีดเลยกีดเลย
0: แน่มึงบ่มีตัวน้ําเลี้ยงมันกีดทับเลย
1: มันแห้งไปเลยขาวข้นโหแบบนี้มันก็สบายแล้วว่ะใส่ตัวนี้ว่ะ
0: ถามคุณพ่อแดงก่อนใส่โซเลพาราล่ะประทับอกประทับใจบ่อีพ
1: อประทับอกประทับใจมากสิเหลือเกินเลย
0: มากเสียละเกินเลยแม่นบ
1: ่ใส่ตัวนี้แล้วนี่เพราะว่าห้วยนานี่บ่ได้อุกแล้วคัน
0: โซเล
1: พาราเพิ่นยังมีอยู่ใส่อยู่เดี๋ยวนี
0: ้แม่นบ
1: ่บ่อุกแล้วขณะนี้นอกจากหน้าหนาว
0: อยากให้คุณพ่อแดงฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคืออีพอแดงนี่อยากให้เว้าความประทับอกประทับใจใส่แล้วเป็นจังได๋แน่อยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
1: อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยกันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลด
0: ครับผม
1: เชื่อแล้วผมก็ได้ใส่ในร่องแล้วร่องกับมือเองตัวนี้นะบ่ให้ไผมาตัวได
0: ้ครับ
1: พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่โลดขณะนี้กันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลด พราะว่ามันดีมันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะผมก็บ่เคยใส่บ่เคยใส่จังเทียถืออกถือใจ
0: ครับ
1: แต่ละโป้นห่วยย่อยทิมอยู่ก็มีบ่มีโป้สิได้ซื้อโป้มาเพิ่มอีกอยู
0: ่สิซื้อโป้ให้เขาๆเน
1: า
0: ะ
1: พี่น้องอ่ะชาวสวนยางทุกคนล่ะ
0: ครับ
1: คันได้ใส่พาราโซเลพาราตัวนี้แล้วนั่นห่วยบ่ต้องอุกดอก
0: แม่นบ่
1: มีหนีมีสินซอยกับพ่ออยากเมือดพุ่นล่ะคันผู้ใดนั่น
0: บาดนี้ถามพี่พ่อแดงก่อนตอนนั้นว่าได้50 60กิโลต่อเถียวเนาะหลังจากใส่โซเลพาราเบาเพิ่นฟังขนาดใดจักกิโล
1: ทีแรกอ่ะหน้านี้เนี่ยได้ประมาณ60 50
0: ครับ
1: บัดมาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเที่ยแรกนั่น182
0: ป๊าดพี่น้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก50 60 182โล
1: 182
0: บ่แม่น182บาทได้แม่นบ่
1: 182โลบัดมาใส่ตัวนี้แล้วรอบ2นี่คือว่าสิเอา200เดี๋ยวนี
0: ้
1: รอบ2หลังจากขายมาแล้ว3 4มีดนี่แหละ
0: อ้าว
1: ก็สิเอาจัก200ต้องได้200แน่นอน
0: ได้แน่นอนครับ
1: ได้แน่นอน
0: โอ้ยเดี๋ยวอีก10กิโลนึงก็สิพอ200แล้วเป็นจังสิบ่ได้เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อแดงบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับพาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นมาถามข่าวพ่อใหญ่แดงเจ้าคือโพดคือโพดแท้อีพ่อท่านเจ้าอยู่บ้านไหนบอกเพิ่นอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: ครับอันนี้ก็ผมก็ซื้ออีลีก็คือนายกำพ้องวงศาเดซิเลียนซื้อพ่อแดง
0: ครับผม
1: บ้านอยู่บ้านโน่นสังสี
0: ครับ
1: อำเภอคำสาอีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อแดงนะครับอยู่บ้านนุ่นสังสีตำบลบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อแดงฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ครับจังพ่อกับผมเอกโซเลนในทิพนาว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางไหนนะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราอีพอยแม่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวทายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

ำหรับส่วนอย่างพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยหน้ายางตาย1เปลือกแข็งกรีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่าหน้ายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่หยังก็ล่องมาเกือบเบิดสวนสุแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพ่ออีแม่นะครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้เบาเอกโซเลมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดเบาให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเบาให้อีพ่ออีแม่ฟังนะครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำขวดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายนี่ย่ำข้นน้ำขวดนี่มันสิหยอดน้ำขวดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำขวดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ติว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแหลดแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเลพาราพิเมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเลพาราพิเมียมฝาสีทองแล้วติว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก่อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีนะครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไวหุ่มง่ายแผลบอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊งเล็กแก๊งน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพ่ออีแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นเฮาจักกันไว้กว่านี้ติว้ายพ่อยแม่เบิดหนี้เบิดสินหรอบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกข้างเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเฮาตอนนี้พ้อกันแล้วก็บ่ทันได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสิน้ำหนักดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ091684-0475นะครับย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องนะครับ091
840475นะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับชื่อนะน้อยครับบ้านหนองคามครับตำบลกะเหลืองอำเภอหน้าแก่ครับ
0: ซื้อว่าคุณพ่อน้อยเนาะ
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อน้อยก่อนบ้านเที่ยวยืนอยู่นี่เค้าเอิ้นบ้าน
1: บ้านดอนข้ามครับ
0: บ้านดอนข้ามตำบลกาญเหลืองนะครับ
1: ครับผม
0: อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
1: ครับ
0: พี่พ่อหน่อยเจ้าเฮ็ดสวนหยังจักไร
1: ผมเฮ็ดประมาณ8ไร่ครับ
0: เฮ็ดประมาณ8ไร
1: ่ครับ
0: ผมโอ้เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองเลยทําเองเองครับ
0: จักปีแล้วปีนี
1: ้นี่ก็พร้อมกันนี่ครับประมาณกรีดประมาณ7ปี8ปีนี้นะผมกรีดหยัง
0: โอ้กรีดประมาณ7 8ปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามพ่อหน่อยก่อนผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยยาง8ไร่เฮาเว้าให้ฟังกันน่ะ
1: บุรีครับตัวนั้นก็ได้มันบุรีครับหมู่น่ะมันคือว่าบ่มีสั่งไส้มียังสั่งไส้บ่จักผู้ใดตัวกันนี่ครับ
0: นี่ครับคือผลผลิตนี่ดีแน่บ่ดีแน
1: ่ครับ
0: แล้วแต่อากาศแล้วแต่ฤดู
1: ครับผม
0: บ้านนี่ในช่วงที่น้ํายางมันบ่ดีน้ํายางมันผลผลิตหน่อยน้ํายางไร่ก็ผิดก็ปล่อยพ่อน้อยเคยไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ่
1: ครับครับคือใส่แต่ของยี่ห้ออื่นครับ
0: โอ้ใส่ของยี่ห้ออื่น
1: ครับ
0: ไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ
1: ่ครับ
0: บ้านนี้ไส้ตามของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน่เว้าให้ฟังกันนะครับ
1: มันเป็นนั้นหนูน่ะเป็นบวมเป็นน้ํายางบ่ดีมันเน่าเหม็นน้ํายางเสียหมดนี
0: ่ง่ายๆน้ํายางเสีย
1: พุงครับบ่มีความแข็งแรง
0: ยางบ่แข็ง
1: ครับ
0: บ่มีน้ําเลี้ยงมีหลายบ
1: ่น้ําเลี้ยงมันเยอะออกหลาย
0: น้ําเลี้ยงนี่ไหลปนมาหลาย
1: ครับ
0: บ้านนี
1: ้ทําน้ําเน่าน้ําเสียแมงวันต่อมลังต้นดับอยู่เม็ดมันครับ
0: บ้านนี้เปลือกเป็นยังไงเปลือกอย่างถอนใส่ของของสลัด
1: มันแข็งหัวหน่ายเปลือกมันบุนิ่มเปลือกมันแข็งเป็นแบบกุ้งไม้ตายยืนต้นผมกินเปลือกก็ได้
0: เปลือกแข็ง
1: ครับปานกุ้งไม้
0: น้ำเลี้ยงไหลผลมาหลาย
1: ครับผม
0: ยางนี่เป็นฟอง
1: เป็นฟอง
0: เป็นโฟม
1: เป็นโฟม
0: มีฟองอากาศหลาย
1: ฟองอากาศหลาย
0: ยางพร้อม
1: ทั้งเหม็นทั้งน้ำเน่าน้ำเน่าน้ำเสียน้ำมันยังเหม็นหัวหน่าย
0: บ้านนี้ถามพ่อหน่อยก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหน
1: โอ้ทีมงานเพิ่นออกมาหาขายโฆษณาลงเบิ่งอีกแล้วผมใส่ลงครับ
0: ทีมงานเพิ่นมาโฆษณา
1: ครับผม
0: เพิ่นก็เลยเอาตัวยางไปให้ใส่
1: ครับครับปรับมีคงที่ทดลองแล้วนะเพิ่นมาทดลองเบิ่งแล้ว
0: บาดพ่อน้อยแล้วไปทดลองเบิ่ง
1: มาปลายเบิ่ง
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็แดงดีว่าได้แข็งดีน้ำยางไหลดีอยู่มันแข็งดีบ่มีน้ำเลี้ยงว
0: ่าไงบ่มีน้ำเลี้ยง
1: ครับ
0: เปลือกเป็นยังไงที่เคยไว้แข็งๆมันนิ่ม
1: เลยนิ่มนิ่มกว่าเก่าครับ
0: เปลือกนิ่มกว่าเก่า
1: ครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่มี
1: น้ำเลี้ยงบ่มี
0: บ้านที่ถือใจบ่บ้าน
1: เขาท่าอยู่ก็ได้ผมคิดว่าเขาท่าก็คงไม่สั่ง
0: โอ้เขาท่าก็ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: บ้านนี้พอใส่ชุดทดลองแล้วก็เลยสั่งมาใส่อีกเลยบ่
1: ครับสั่งมาใส่ดีบ้าน
0: ได้ข่าวว่าพ่อยายน้อยนี่สร้างมาทีละเป็นลังคุณบ่เจ้า
1: ลังนึงเอามานี่ลังนึงเนี่ยก็มีคนมาติดตามหมอนำอยู่เรื่อยๆนี่โหน่านี
0: ่โอ้แสดงว่าพ่อใส่ถือใจเรา
1: ครับ
0: ซื้อมาเป็นลังเลย
1: ครับ
0: คันผู้ใดอยากได้มาเอาน้ำพ่อยายน้อย
1: น้ำผมนี่ก็ได้นี่อยู่นี่เนี่ย
0: ราคาเดียวกันกับของบริษัท
1: ครับครับ
0: นี่เราฟังไปเด้อพี่น้องผู้ใดได้ยินผมกับพ่อยายน้อยบ้านดอนข้ามเว้ากัน
1: ครับ
0: คันผู้ใดที่เป็นเกษตรกรชาวสวนหยางในพื้นที่ตำบลกาญเหลืองอำเภอหน้าแก่อยู่แถวเขตบ้านร้อนข้ามหรือบ้านใกล้เคียงเนาะ
1: ครับครับ
0: มาเอาได้น้ำพ่อยายน้อยเด้อพี่น้องนะครับสำหรับโซเล่พาราพ่อยายน้อยลงไว้ที่เราเป็นลัง
1: ครับ
0: แต่ว่าเราเฮ็ดแค่8ไร่แต่ว่าเราลงเป็นลังเราถือใจแห้งบ้านนี้อยากให้พ่อน้อยนี่เว้าความประทับอกประทับใจเกี่ยวกับโซเล่พาราหลังจากใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไรใส่แล้วถืออกถือใจแนวไหนเว้าให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อนะ
1: ครับ
0: เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งว่าอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: ครับใส่ดูแลผมว่าเธอสุดยอดผมว่าเธอแต่คิดของผมเนี่ยเนี่ยกระติดใจเนี่ยหลายคนเนี่ยเมาในผมก็หลายคนเนี่ย
0: ครับ
1: ครับหลายคนเนี่ยเที่ยวเมาอยู่เมื่อวานนี้ก็เที่ยวเมาเที่ยวเรากระป๋องอยู่ในนี่ตาฝนตกเพราะว่านี่ยังใส่ฝนตก
0: ถ้าฝนอยู่
1: ก็เนี่ยครับว่าข้าแม่ฝนตกนี่ใครดีผมว่าคิดว่าผมคิด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขาร

0: และเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับ
5: จกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: มันจะดึงพอให้พี่โชว์ว่าพี่สิบอกพอให้ดวงถึงพุ่งไปบอกได้มาสู้จบอีกยื้อง่างจนสิ้นฉีดไม่เกินคอยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปคู่กระดึงไปเฮ็ดปากที่เก่าระวังเสียง

าแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ไทยปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0916840475ย้ำอีกเทื่อหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางขอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับผม
2: สวัสดีครับไปครับ
1: สวัสดีครับนำพาพี่น้องครับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงนะครับจากพี่น้องเกษตรกรสวนยางพาราที่เคยประสบปัญหาในการกรีดยางว่าจะเป็นเปลือกแข็งกรีดหนักปัญหาเชื้อราปัญหายางหน่อยนะครับผมบ่าวบุญทองวันนี้นำพาพี่น้องมาทางจังหวัดกา
2: ฬสินธ
1: ุ์ราศีนะครับเนาะมหาไอ้ไอ้ชื่อไอ้ยัง
2: ไอ้สีทนครับ
1: ไอ้สีทนนะครับอยู่บ้านด้วยกัน
2: อยู่บ้านนาเลี้ยงครับ
1: ครับผม
2: ตำบลสามัคคีอำเภอหนองคำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่เป็นอีกผู้นึงนะครับที่ได้ใช้โซเล่พาราพรีเมียมขวดนี้นะครับน้องพี่น้องเนาะไอซีต้นเนี่ยผมถามเนี่ยก่อนไอซีมาใส่โซเล่พาราพรีเมียมเนี่ยส่วนอย่างเขามันเป็นยังไงก่อน
2: ปัญหามันก็มันได้บ่สมส่วนที่ว่ามันถือควันสีได้ไหมครับปัญหาที่สองก็คือว่าหน้ายางมันแข็ง
1: เออครับ
2: มันใส่เวลาโดนการกีบมันเท่ากับใส่เวลาโดน
1: มันแข็งเป็นได้ใหญ
2: ่มันแข็งห่วยกันเป็นเปอร์เซ็นต์กับสี่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์พอเนี่ย
1: โอ
2: ้มันก็ต้องใส่เวลาโดนในการดำเนินงานเห็นไหมมันก็ได้เวลาพักผ่อนกันหน่อย
1: ครับ
2: บ้านนี้น้ำยางมันก็บ่ได้เสมอคือตะกี
1: ้ครับบ่เสมอมันเป็นยังไง
2: มันก็ลดลงครับอย่างนี้ต้นเคยออกกับบ่ออกต้นเคยได้กับบ่ได้ยังใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็ได้จำเป็นต้องหาตัวซอย
1: หาตัวซอยยางเขาจะจักไรก่อนอยู่น
2: ี่แปดไรครับ
1: แปดไรจักปีละยางเขา
2: หอยนี่สามสิบเลย
1: โอ้นี่ครับยางใหญ่แห้งใส่ดีเด้อพี่น้องเด้อให้ว่าตะเกานี่เข้าเกียดเนี่ยมันได้ผลผลิตผสมกับต้นมันเหมือนบ
2: ่แม่นครับ
1: ปุ๋ยเขาก็ใส่ครบ
2: ปุ๋ยเขาก็ใส่ครบ
1: นะครับแต่ว่าผลผลิตได้บ่เต็มที่ก็เลยผมขุนจักกับโซเล่พระราชพิมี
2: แม่นครับ
1: ผู้ใดบอกคือขุนจักพี
2: ่ไปติดเบิ้งในเพจครับไปติดตามในเพจ
1: ครับผม
2: ก็ได้ร้องสั่งเบิ้ง
1: เห็นที่แหลกเสื้อเขาเจ้าเลยบ
2: ่กับบ่เสียนะครับก็เลยว่าเอ้าลองเบิ้งก่อนเอามาล่องเมือง
1: ครับผม
2: มันก็ห้อยล่องเมืองเดียวกะ
1: เป็นไงเนี่ยบันทึกหลังจากมาท่าแล้ว
2: มันก็ไข้ไข้ก็เก่าหลายเติบอยู
1: ่ครับไข้จังไหนเนี่ย
2: ไข้กับหนามันก็อ่อนลง
1: ครับ
2: การกรีดเท่ากับใส่เวลาหน่อยลง
1: ครับผม
2: แม่นบ่การระยะเวลาการทำมันก็หน่อยลง
1: ครับ
2: แล้วก็น้ำยางก็ไหลเสมอ
1: ครับ
2: น้ำยางข้นของเก่ามันก็ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกไหมครับ
1: ยาง8ไรแต่เก่าเขาได้ปลายบนเลยจักรู้
2: ไม่ท่านนั้นเช่นเป็นกระสอบมันก็ได้แต่สมัยตะกี้มันก็20กว่าพุ่นแล้ว
1: ครับ
2: บ้านนี้มันก็ลดลงมากคักปีนี้มันลงมากเดี๋ยวอยู่10กว่าสอบยางมันผสมแปดไรไหม
1: ผสมแปดไร
2: แม่น
1: พอจะใส่โซเล่พาราพิมียมเราเป็นยังไง
2: เห็นผลอยู่ได้ยี่สิบกว่าอยู
1: ่ได้ขึ้นมาคือเขา
2: แม่นครับได้ขึ้นมากตีตื่นขึ้นมาหลายเติบ
1: ก็ได้ยินเรื่อยแล้วบอกก่อนเขาถือซ้ำอันคุณดังคุยกันทายรวมอยู่ระหว่างต้นไม่เคยออกก็ออกมาตื่นเลยมันแม่นบ่อย
2: แม่นครับต้นไม่เคยออกก็ออก
1: ต้นนั้นไม่เป็นยังต้นนั้น
2: ต้นนั้นมันคือจังมันเป็นยางรังคือจังไหนนี่แหละมันเป็นขึ้นทั้งหน้าตายขึ้นเสียร่ามันเกิดนี่แหละได้ลองไปท่าเบิ้งกีดเบิ้งเขาก็ออกอยู่ก็ไข่กว่าเก่าอยู่มันก็ได้เพิ่มต้นขึ้นมาอีกใช่ไหมต้นเขาบ่เคยกี่กระไดกีดตั้งใช่ไหม
1: ต้นถือบ่เคยแต่บ่เคยแต่ยางกระปากคุณว่าแต่ยาง
2: แม่นครับมันก็ได้เพิ่มขึ้นมา
1: จังเมียดเต็มโป้เห็นผมถามเลยเดี๋ยวนี่นี่โคตรขี้เงียบอยู่นี
2: ่สองเมียดเต็มโป้แล้วซ้ำนี่เต็มที่สองเมียด
1: ถ้าเขาจังมีได้ขันจะเอาจัง
2: โอ้แต่เก่ากระสีสี่หาเมียดคนแล้ว
1: โอ้บ่เป็นแค่นี้นะครับพี่น้องครับยายเต็มจากใครพี่น้องได้เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวสิไปถ่ายเก็บไว้ให้เบิ่ง
2: แม่นครับ
1: เนี่ยพี่สีทน
2: ครับผม
1: กันจังซี่เนี่ยผมอยากให้อ้ายเนี่ยแนะนำพี่น้องมาเท่าให้ผมนะครับกับโซเล่พาราพรีเมียมนี
2: ่โซเล่พาราพรีเมียมอ่ะติ
1: ครับ
2: ผมแนะนำนะครับโซเล่พาราพรีเมียมนี่บ่ใส่กับร่องเบิ่งครับยังไงผู้ใดตัวใดสั่งมาใส่ร่องเบิ่งแล้วเจ้าสิเห็นผลคันบ่เชียร์กับร่องเบิ่งครับมันก็บ่นั่นหรอกครับราคาก็พอไปได
1: ้ครับ
2: ราคาเฮาก็พอสู้ได้อยู่หรอก ขาลองเบิ่งครับมันจะดีขึ้น
1: ใช่แล้ว
2: แม่นครับ
1: เห็นผลแล้ว
2: แม่น
1: จังกล้าบอกพี่บอกน้องครับพี่น้องผู้ฟังอยู่เบิ่งอยู่นะครับอยากได้ไปใส่ติดต่อเข้ามาทางเพจ
2: ครับผมครับ
1: เอาล่ะครับวันนี้ผมบ่าวบุญฮอขอบคุณนะพี่สิทธิ์หลายๆคร
2: ับ
1: ลำลาพาจากพอกันในสวนต่อไปครับสิภาพไปสวนใด

เกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: หมอหนึ่งนอนอาบแดดอยู่ชายหาดโดยธรรมชาติของฝรั่งสินอนแก้ผ้านะอ่านหนังสือพิมพ์เซยอยู่อ่ะจักข้าวเดียวเด็กหน่อยผู้ยิ่งยางผ่านมาซะแล้วฝรั่งเห็นดังสั้นก็เอาหนังสือพิมพ์มาปิดของเจ้าของไว้ด้วยความสงสัยตามภาษาของเด็กหน่อยแล้วนะก็เลยถามฝรั่งว่าที่หนังสือพิมพ์ปิดไว้นะอะไรหนูเห็นแวบๆพะนะนกนกเด็กน้อยก็ย่างเก่าหัวจากไปว่าในใจก็คิดว่านกเอียงรูปร่างลักษณะจังสี่หลังจากนั้นเพิ่นก็เผลอหลับไปลมพัดเย็นสบายซะแล้วมาหูซึกโตอีกเพียนึงแต่ว่าบ่ได้นอนอยู่หม่องเก่าลักษณะคือจังโรงบาลนี่ละบ่ฮู้เลยว่าเจ้าของเป็นหยังฮู้แต่ว่ารู้สึกเจ็บที่สุดในชีวิตละหันมาข้างเตียงเห็นตำรวจผู้หนึ่งนั่งเฝ้าอยู่เพิ่นก็เลยถามตำรวจว่าไอ้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอยู่จำอะไรไม่ได้เหรอว่ามีอะไรเกิดขึ้นตำรวจถามโน่ไม่รู้เรื่องเลยจำได้เพียงว่ามีเด็กผู้หญิงเดินมาหาไอ้คนหนึ่งคุยกับไอ้สองสามคำแล้วก็ไปตำรวจก็เลยนำหาเด็กหน่อยผู้หญิงผู้นั้นพ่ออีหลีตำรวจเลยถามอีละตัวได้เห็นหยังฝรั่งที่นอนอาบแดดอยู่หันบ้าว่าสั่นหนูบ่ได้เห็นหยังฝรั่งได้ล่ะแค่หนูเล่นกับนกประหลาดตัวนั้นละหนูเล่นกับมันแล้วมันกระทมน้ำลายใส่หน้าหนูหนูเลยหักคอมันทุบไข่มันถิ่มไฟเผาหั่งมันบ่เกี่ยวกับฝรั่งได้ล่ะฮะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอูดทอน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทอง

0: เอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเลพาราพีเมียมฝาสีทอง
1: อ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475อ่ะย้ำอีกทีนึง0916840475
0: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: ลแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องครับผม
1: สว
2: ัสดีครับคุณพ่อครับ
3: ครับสวัสดีครับครับครับครับ
2: พี่น้องครับเคยบ่ครับกรีดยางเราได้ปริมาณน้ำยางบ่ได้ตามที่ต้องการนะครับปัญหาเปลือกแข็งกรีดยากนะครับเนาะมื้อนี้ครับผมบ่าวบุญฮอพร้อมครับ
1: สวัสดีลาจ้า
2: พากันมาหาคุณพ่อพ่อยังพ่อนี
3: ่พ่อสมเด็จ
2: พ่อสมเด็จอยู่บ้านใดพ่ออ
3: ยู่บ้านโน่นน้ำแทงตำบลนาจำปา
2: อำเภออ
3: ำเภอร้อนจัน
2: กาฬสินธุ์เฮานี่นะพ่อเน
3: า
2: ะ
3: นี่ราชบัณฑิตกาฬสินธ
2: ุ์คุณพ่อสมเด็จเป็นอีกคนนึงครับที่เคยประสบปัญหาในการกรีดยางในสวนยางครับปัญหาที่เราเจอบ่สิเป็นปันเปลือกแขนนะฮะน้ำยางไหลบ่เต็มที
3: ่
2: ได
3: ้ยังแม่นน้ำยางไหลบ่ดี
2: ครับเออแล้วบัดนี้เพิ่นจะได้บ่ใส่โซเลพาราพรีเมียมถามก่อนตะกี้ว่าน้ำยางยางเฮาจักไหลพ่อ
3: หัวว่ามัน13ไหลบ
2: ่ซุ้มกรีดนี
3: ่ครับ
2: ซุ้มหน่อยต่างหากก็มีครับผม
3: แม่น
2: ซุ้ม
3: หน
2: ่
3: อยบ่ถ้าได้กรีดท่านได้เปิดอยู
2: ่เออครับผมให้ผมถามให้พ่อเฮาสู่พี่น้องบ่ทันฟังได้ว่าก่อนหน้าสิใส่โซเลพารานี่ปัญหาว่าน้ํายางบ่ไหลมันบ่ไหลปานใดมันบ่ไหลจังได๋มันหนักหนาซําใดอีพ่อ
3: มันออกบ่ดีพ่อใหญ่ว่านี่มันออกบ่ดีก็เลยฟังพิทยุเพิ่นเว้ายามมื้อคืนน่ะ
2: มันออกบ่ดีมันออกบ่ดีจังได๋พ่อ
3: มันยางออกบ่ไหล
2: เออ
3: ๆยางออกบ่ไหล
2: บ่ดีตั้งเต็มโปแต่เก่า
3: 6เมตร7เมตรพุ่นแล้ว
2: เขาต้องกรีดหลายรอบเบิ่นเถาะ
3: แม่น
2: กันสิเอายางโปเดียวจังซี่ต้องกรีดบัก6 7เทื่อ
3: แม่นมันเป็นบางต้นบางต้นมันก็ออกได
2: ้ครับ
3: บางต้นก็3เมตรหรือ2เมตรมันก็เต็มโปแล้วบางต้นมันก็บ่ออกต้อง6เมตร
2: ครับผมนอกจากปัญหาอย่างบอกแล้วปัญหาอื่นเฮามีบ่พ่อ
3: มันก็มีเดียงเปียกมันแข็งนี่ล่ะเริ่มแรก
2: เออๆมันแข็งปานใด
3: แข็งกีดหญ้ากําลังโคกบนบาบันเด้อไปเอาโซเดพารามาทา
2: ครับผม
3: บานมันก็ได้นุ่ม
2: ครับ
3: เปียกมันนุ่มแล้วก็ยางก็ออกหลายกว่าเก่า
2: ครับผมอันต้นว่าเปลือกแข็งมันเป็นคู่ต้นบ่เป็นหลายต้นบ
3: ่มันก็เป็นบางต้นนั่นน่ะ
2: มัน
3: บ่เป็นไปว่าทุกต้นเด
2: ้ให้ว่าคันต้นมันแข็งดีขึ้นดึงบ
3: ่เออดึงมันดึงโคกหน้าเสียงมันสีนุ่มๆมันก็ค่อยแคกๆๆๆไปง่ายๆนั่นน่ะ
2: บาดนี้ผู้ใดบอกอีพอสมเด็จคือจังได๋จากกับโซเลพาราพรีเมียมนี
3: ่ฟังเพิ่นประกาศอยู่ในพิทยุน่ะ
2: ฟังที่แรกพอสมเด็ดเสื้อเพิ่นบ
3: ่ก็บ่ใครเสียไปดอกฟังไปฟังมาโอ้มันคือสิออกดีอยู่หรอก
2: เ
3: พิ่นว่าซั่นในใจนั่นก็เลยได้ไปติดต่อโทรสั่งเพิ่นนั่นน่ะ
2: บัดนี้หลังจากพอสมเด็จใส่โซเลพาราพรีเมียมแล้วเป็นจังได๋แน่พ่อเว้าสู่ลูกฟังแน
3: ่มันก็ออกหลายกว่าเก่ายางก็เลยหลายกว่าเก่า
2: หลายกว่าเก่าปานใดพ่อมันหลาย
3: ตะกี้มันแค่300บาทนี่มันก็ขึ้นไปหาเกือบสิถึง500พุ่นละ
2: น้ำหนักยึดยากันบ
3: ่น้ำหนักของยางนั่น
2: หลังจากใส่ลงไปได้แล้วพ่อนี่มันยังว่าขึ้นฮอดแปร500นี่ใส่บ่โดนไป
3: มันก็เดี่ยวมาเดี่ยวมา3เมตรอัน3รอบ4รอบพุ่นละเป็นเดือนพุ่นละ
2: อ๋อครับผม ให้ว่าถ้าอยู่ระยะนึงพุ่นล่ะบัดนี้นะครับมันค่อยๆปรับตัวมันพอเน
3: า
2: ะ
3: แม่นยางก็สิได้ปรับตัวตะกี้มันบ่ทันเขียวปานนี้ใบมันก็เอาปุ๋ยมาเพิ่มมันก็จังใบเขียวโป่งแล้วมันก็จังออกหลายกว่าเก่ามาน่ะนะ
2: แต่เก่าตอนบ่คั่นใส่ได้300กว่าโล
3: แม่น
2: หลังจากใส่แล้วล่าสุดนี่ได้เท่าไหร่ก็เอาใหม่กันน่ะ
3: 400เกือบสิถึง500พุ่นละ
2: แล้วปัญหาว่าเปลือกแข็งได้พอไปจังได๋บัดนี้
3: เปลือกแข็งก็นุ่มขึ้นมาม
2: ันนุ่มจังได๋เด้อนี
3: ่นุ่มกีดง่ายน้ําบ่ลังควกมันหลังแข็ง
2: ๆก็ยังว่ามันหนุ่มเนาะพ่อเนาะ
3: แม่น
2: มันได้บ่สอจังก็ดอก
3: มันกีดง่ายมันกีดง่ายบ่ง่ายๆดอกหั่นเฮาเอาแต่มันก็กีดแข็งหลังควกควกๆมันแกนมันดึงยากกัน
2: แต่เก่า
3: แม่น
2: ทำไมนี่คือ
3: บ้านนี่เอานี่มาท่าแล้วมันก็ดึงง่ายกว่าโก
2: โซเลพาราพรีเมียมนี
3: ่แม่นจังว่าบ้าเนยย่องพญโยดีอยู่ตัวโซเลพาราพรีเมียมใช้ดีอยู่
2: คุณพ่อสมเด็จผมอยากให้พ่อนั่นแนะนำพี่น้องผู้กำลังรับชมรับฟังตอนนี้แน่ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนครับกำลังประสบปัญหาคือจังนี้พ่อนี่บอกเพิ่นนะครับว่ามันเป็นจะใส่บ่โซเลพาราพรีเมียม
3: พี่น้องป้องไปเอ้ยลูกๆหลานหลานนั่นผู้ใดบ่ท่านเคยใส่นี่โซเลพาราพรีเมียมเด้อคือพ่อนี่ล่ะพ่อจะชมบินเนี่ยใส่มาแล้วถือว่าดีของเพิ่นอยู่ลูกหลานนี่หันมาทําบ่ใหญ่พ่อจะชมเด็ดสิบอกว่าเด็กทั่วเพิ่นจังได๋จังได๋ซื้อมาถ้าเบิ่งค่ามันดี
2: พี่น้องผู้กําลังรับชมรับฟังนะครับหากมีปัญหาคือกันกับคุณพ่อสมเด็จนะครับเนาะติดต่อเข้ามาเนาะคุณดาราทางเบอร์ใด
4: ทางซื้อได้พี่น้องทางเบอร์โทรศัพท์0916840475 0916840475
2: สุดท้ายนี่ครับผมกับคุณดารานะครับขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้ออายุมันขอยืนให้โชคแข็งแรงให้ยางสุขภาพแข็งแรงนําให้ได้กินยางได้เงินหลายๆเด้อพ่อเด้อลําลาพี่น้องไปเลยครับผมขอบคุณหลายครับ
3: ลูกหลานก็ได้ไปก็ได้ตลอดปลอดภัย
5: กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
6: ใส่โซเลพาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
7: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
8: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
9: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
3: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
10: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
3: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
11: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
9: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
12: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดําก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ํายางมันไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
0: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรี

0: มีพ่อใหญ่ผู้หนึ่งแล้วมักแท่งหวยหลายวะซื้อลอตเตอรี่ดอกซื้อแต่ใดมาจนว่าเฒ่าก็บ่เคยถึกจักเที่ยแล้วบ่เป็นโรคหัวใจก็เลยไปหาหมออยู่โรงพยาบาลวะพอหมอเอิ้นเข้าไปตรวจหมอก็ถามสบายดีไม่ลุงคะนะเอ้าคันกูสบายดีกูสิมาหามึงบ่คะนะเล่าก็ได้บาดนี้ลอตเตอรี่ที่เล่าซื้อไว้ลูกสาวเล่าก็เอาไปตรวจซั่นตั่วถึกรางวัล50ล้านท่านสิบอกพ่อกับย่านเล่าหัวใจไว้ก็เลยกระซิบหมอให้บอกเล่าหมอเพิ่นก็ฮู้จักวิธีนะกับคนไข้ว่าเอองวดนี้ซื้อหวยเลขอะไรอ่ะลุง
1: โอ้ยจำบ่ได้ดอกกูซื้อหลาย
0: ถ้าหากว่าลุงถูกหวย50ล้านลุงจะทำอะไรพะนะ
1: โอ้ยบ่ถึกดอกซื้อมา50ก็ปีแล้วบ่ถึกจักเทีย
0: ไม่สมมุติว่าลุงถูก
1: กูสิให้มึง20ล้านเลยพะนะ
0: พอตาได้ยินเท่านั้นซากแงกๆขาดใจตายเลยหมอก็ได้หมอก็เป็นโรคหัวใจคือกัน
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเข้าสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกันกรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากได้ล่ะพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลาย ต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดก็กริ่งกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
2: ครับ
1: ครับพี่น้องครับตอนพี่น้องเข้าสู่ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์นะครับมื้อนี้นําพาพี่น้องนะฮะมาหาเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเคยมีปัญหาน้ํายางไหลบ่ดีแม่นบ่
3: ครับไหลบ่ดีครั้งแรกนะ
1: อือไหลก็ปิดก็ปล่อย
3: ก็ปิดก็ปล่อย
1: เปลือกก็แข็ง
3: ครับ
1: ครับผม
3: น้ํายางเลี้ยงยาก
1: เออเนาะนะครับมื้อนี้ผมมาทางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมาทางอําเภอสหัสสะขัน
3: ครับ
1: ผมมาถึงเนาะนะครับมาบ้านยังก็พ่อนี
3: ่บ้านหน้ามะเขือหมู่12
1: ที่พ่อซื้อคุณที่พ่อหยัง
3: ซื้อบุญจันทร์ไร่รัด
1: คุณพ่อบุญจันทร์ไร่รัดนะครับเป็นอีกผู้นึงที่ได้ใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมนะพ่อเนาะ
3: ครับครับ
1: มื้อนี้เป็นสูตรฟ้าสีทองนะครับนี่ตัวสูตรเข้มข้นเลยสิพาพี่น้องมาติดตามน้ำกันนะครับว่าก้อนหนาที่เพิ่นสิได้ใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมเนี่ยปัญหาที่เพิ่นว่ามันหนักหนาซำใดนะครับแล้วหลังจากใส่มันดีขึ้นจังใดเว้าสู่ฟังเลยปัญหาตะกี้เป็นหยังเกาะว่ามันไหลบ่ดีไหลบ่ดี
3: แรกที่แรกมันก็ไหลบ่ดีมันได้กันแต่เปิดที่แรกแรกคนก็ไข้อยู่พอใส่ได้อยู่ต่อมาระยะนึงประมาณจะครึ่งปีต่อมาครึ่งปีเนี่ยก็เริ่มไหลบ่ดีมันได
1: ้
3: ไหลก็ปิดก็ปล่อยบางต้นก็ไหลดีบางต้นก็บ่ออกมันได้บางต้นก็เป็นเปียกแข็งๆดึงยาก
1: ๆครับดึงยากมันยากจังใดพอ
3: ดึงยากๆเปียกมันแข็งแล้วมันก็เป็นดึงมามันจะปลดเนี่ยมันบ่ตอนอย่างใด
1: เขียนบ่มวน
3: บ่มอนบ่มอนมือ
1: บ่มอนมือ นะครับยางเขาจักไรก็พอ
3: ยางเขาหาไร
1: หาไรนะครับให้ว่าบางต้นกับเปลือกแข็ง
3: แม่น
1: แล้วก็บางต้นกับไรบ่ดี
3: ครับ
1: ไรบ่ดีมันไรบ่ดีอาการหนักหนาทางไหนบอกสู้ฟัง
3: มันสิแบบมันสิไรมาระยะเข้าเดียวบ่พอนาทีหรอกมันสิหยุดมันสิกามก็ไปเลยบ่คือพี่ร่างต้นมันสิคอยออกมาเรื่อยอยู
1: ่ครับ
3: พอดีได้ยินทางวิทยุ
1: ครับ
3: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาเบิ่งกันหน้าป่ะ
1: ครับ
3: ซื้อมาทีแรกก็มาลองเบิ่งกับใส่เขามาพักไปทุก2มื้อมื้อที่3ไปกรีดพอดีไปกรีดไปใต้ท่อนแล้ว
1: เฮ้ยได
3: ้ตั้งต้นกายมีเท่าไปเลย
1: จากที่เคยกรีดง่ากันบ
3: ่แม่นมันสิไหลจุดๆๆๆกายเข้าไปเลย
1: โอ้
3: ทำไมนั่น
1: ไม่ไม
3: ่ครับขันแรกนะ
1: จากที่บ่ไหล
3: จากที่
1: พอจะท่าเพื่อแรกกันแม่นบ่พอ
3: แม่นครับแต่ที่แรก
1: เออพอสู้ฟังอีกเด้เพิ่นได้ปานนี้
3: พอดีท่าที่แรกก็พักเข้าท่าแรกพักไป2มื
1: ้อ
3: มื้อที่3ยังไม่กรีด
1: ครับ
3: ก็ได้กรีดเฮาไปกรีดต้นไปกรีดต้นที่แรกก็ไปกรีดต้นนั้นบ่ออกหน้าป่ะ
1: เออ
3: ลองเบิ่งที่แรกไปใส่กรีดว่าก็ออกก็ได้สมควรอยู่แต่ไปต่อยต้นมันออกเคยออกจักหน่อยน่ะก็ถวายไหลจนเลยเนี่ย
1: กายนี
3: ่กายดิบ่ทัน
1: พี่น้องครับแล้วต้นที่มันเปลือกแข็งเป็นได้พอบัด
3: มานี่โอ้ยว่ามันเปียกไปยิ้วแล้วเว้ยเดี๋ยวนี
1: ้แต่เก่านี่
3: จดไม่ยากยากนะ
1: คุณเมื่อดี
3: จดง่ายๆเลย
1: ก้อนหน้านี่เฮาได้ผลผลิตจักกิโล
3: ก้อนมันท่านใส่ก็ได้อยู่ประมาณ250 200หรือ100กว่า180ไปนี
1: ่ครับผม
3: พอดีได้มาใส่ได้เอาตัวเดชปลามาใส่นี
1: ่ครับผม
3: ที่ได้อยู่ประมาณ300กว่าพอดีหลังจากแปลงมือมากรีดเองต่อ
1: เออ
3: วันนี้ได้400กว่าเลย
1: ได้400กว่า
3: ได้400กว่า
1: ประทับใจบ่พอกับโซเล
3: บโอ้ยจนมาซื้อมาตลอดน่ะ
1: ใส่มาจักปีแล้วก็บ่ซื้อฟัง
3: 3ปีนี่ล่ะ
1: 3ปีนี่ครับพี่น้องคันบ่ดีจริงบ่ติดตามบ่ใส่ต่อแน่นอนเพิ่นว่าคันใส่
3: บ่ได้มาเบิ่ง
1: ครับ
3: คันบ่จะคันมาว่ามาตัวก็มาเบิ่ง
1: มาเบิ่ง
3: เลย
1: มาเบิ่งอยู่ไสก็พอบอกที่อยู่ซึ่งนะ
3: อยู่บ้านหน้าบ่เขือนี่ล่ะหมู่12
1: ครับผมมาหาคุณพ่อ
3: บุญจันทร
1: ์สุดท้ายนี่ผมอยากให้พ่อบุญจันทร์ ฝากพี่ฝากน้องบ้านเฮาแน่ว่าเป็นจะใส่บ่อโซเลพาราพรีเมียมเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายคนอาจจะมีปัญหาคือจังที่เฮาเคยเจอกําลังหาคําตอบหาทางออกอยู่มื้อนี้บอกบุญเพิ่นได้พอ
3: บ้านหน้ามะเขือเด้อบ้านพลสว่างบ้านใกล้เคียงกันไผบ่ทันได้ใส่เอามาใส่คือผมเลยครับนี่ซื้อมาใส่รถใส่โซเลพารานี่สุดซุมื้อนี้แฮงแน่ผมมาใส่บางหันโอ้ยได้จนเลยเอกโซเลเพิ่นโฆษณาอยู่นั่น
1: ครับผม
3: นะครับ
1: ใส่แล้วเป็นจังได
3: ๋โอ้ประทับใจดีครับผมภูมิใจเลย
1: ครับผมนี่ก็ต้องยืนยันจากคุณพ่อกันนะครับพี่น้องผู้กําลังติดตามรับชมทางเพจหรือรับฟังทางวิทยุบ่ต้องลังเลบ่ต้องกังวลล่ะครับนะฮะใช้ได้ต่อเนื่องต้นไม้ส้ม
3: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นตัวยาบํารุงพอใส่มา3ปีปรากฏว่าต้นเฮาส้มอยู่บ
3: ่บ่ครับ
1: บ่นะครับพี่น้องนี่คือเรื่องจริงเนาะพี่น้องครับอยากพี่น้องเอาไปใช้เพื่อคุณภาพยางที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตของท่านนะครับโซเลพาราพรีเมียมนะพ่อเนาะ
3: ครับครับ
1: เอาล่ะมื้อนี้ผมมาคุณพ่อพร้อมคุณพ่อจันทร์ลําลาไปก่อนอย่าลืมครับอยากได้ยางที่ดีใช
3: ้โซเลพาราพรีเมียมครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพ่อครับ

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้ม

นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะนั้น

0: มีครูสาวผู้หนึ่งเป็นครูประจำสั้นของเด็กม.3มีอยู่มือหนึ่งเพิ่นฝ้าที่ใดบุเพิ่นก็แต่งโตไปโรงเรียนปกติละวะเผอิญเมื่อนั้นลืมนุ่งกางเกงในไปพอไปฮอดโรงเรียนยามมื้อเช้านะเพิ่นบัดยืนอยู่ระเบียงชั้น3นักเรียนผู้ชาย3คนมันก็ย่างผ่านมาว่าพอมาฮอดมองหันมันก็แงนหน้าขึ้นว่าสิสวัสดีครูสวัสดีพะนะปากค้างมันก็ยืนปากเบิ้งอยู่หั่นล่ะครูเองก็สงสัยงงอยู่ข้าวนึงคิดออกว่าจะของลืมนุ่งกางเกงในเธอ3คนมานี่พะนะเพิ่นก็ย่างไปถ่าอยู่โต๊ะนะพอเด็กนักเรียน3คนมาฮอดเพิ่นก็ถามคนที่1เธอเห็นอะไรบ้างพะนะผมเห็นน้องครูครับดีถ้างั้นหยุดเรียน1อาทิตย์พะนะ3คนที่2เธอเห็นอะไรบ้างผมเห็นขาต้อยครูครับดีหยุดเรียน1เทอมพะนะหันไปถามหมอที่3แล้วเธอล่ะเห็นอะไรบ้างน่าใจเลยหมอก็ได้ผมคงไม่ต้องมาเรียนแล้วล่ะครับครูพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทยอยทยอยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อฮ้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าซิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปีดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษอะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 091684 0475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: 少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเพื่อนพ่อครับผม
2: ครับครับครับ
1: น้ำผ้าพี่น้องเขาป้ายางอีกแล้วนะครับมื้อนี้มาทางจังหวัดกาฬสินธุ์นพห้องกระไดนะครับเน
2: า
1: ะ
2: อำเภอหอยพึ่ง
1: ครับผมมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมนะครับสูตรยางไหลดีฝาสีทองมื้อนี้ผมมาหาคุณพ่ออีหยังก็ขึ้นได้มั้ย
2: พ่อทองดี
1: พ่อทองดีแนะนําบุญเลยพ่อเออพ่อทองดีแนะนําคุณยังครับ
2: สีบงครับ
1: บอกชื่อบอกบ้านบอกบ่งเซาเฮาแน
2: ่บ้านหนึ่งที่93หมู่23บ้านหลวงอุดม
1: ครับตำบลยังพอ
2: ตำบลข้ามบง
1: อำเภอ
2: ฝากระสินเท่านี้ละ
1: ครับผมคุณพ่อท่องดีเนาะ
2: พ่อท่องดี
1: พ่อท่องดียางจักไรยางเท่านี
2: ้โอ้สิบไรมันก็ได้กี่ยูเก็ตแปดร้อยนี่ละ
1: ครับกี่เดียงไปเลย
2: แมน
1: พ่อท่องดีครับผมถามเนี่ยว่าก่อนเท่าสิได้ใส่โซเล่พระราชพิมีมเนี่ยปัญหาที่มันหนักหรือหนักใจเท่าในปลายยางมันมีอย่างแน่บอกสู้หลวง
2: มันเป็นเสื้อล่าแล้วเสื้อล่าเสื้อล่าดำมันกีดยางมันกีดบอก
1: เออเป็นยังไงบอกสู้ฟังได้พอ
2: มันบอกมันหนาแห้งแล้วหนามันแห้ง
1: ครับ
2: ก็เลยว่าฟังรายการเขาก็เลยว่าโซเล่พาร่าเนี่ยมันแจ้ได้รายยางประโยชน์ยังเลยเอามาใส่รองเบิ้ง
1: เชื้อล่าเชื้อล่า
2: เชื้อล่าเชื้อล่าดำด้วย
1: ล่าดำบ่พอ
2: แมน
1: เป็นมะโดนบ
2: ่ห่วยเป็นจนงามันร่วงลงหมดแล้ว
1: เป็นล่าดำที่พอเอาขันล่าดำนี่มันย่างพอกินยามันได้ดำอย่างบ่หัน
2: มันบอกเลยจังว่าหนามันแห้งปัญหาของมันนั่น
1: หน้าแห้ง
2: ได้ทีละร้อยร้อยก็รู้นึงดิ
1: ยางซิปไรเนี่ย
2: แล้วมันบ่เป็นตะคุ่มนี่
1: ครับ
2: ก็เลยว่าเฮ็ดจังได๋เอาอื่นมาใส่ก็ใส่เบิ่งเลยนี่ห่ออื่นก็ได้มันก็บ่ดีแม่ก็เลยเอาโซเล่พาร่ามาใส่เบิ่งเบิดมันเปิดใบมันก็ดีขึ้นหนามันก็ผิดปกติขึ้น
1: ครับโซเล่พาร่าไอ้หนามันแห้งมันแห้งแห้งขนาดได้พอบ่สู้ลูกฟังในอาการ
2: มันแห้งก็มันแข็งขีดดังแซะๆพุ่นเลยเน
1: า
2: ะ
1: จังกีดอ่ะ
2: เออ
1: กีดบ่เข้า
2: สิมีดบ่เข้ามันตึนพุ่นแล้ว
1: เออ
2: มันแห้งเนาะ
1: เรายางซิปไรเฮาได้ยางไปขายที่ละจักโลตะกี้ตะกอนนั่น
2: 100กิโลเทื่อละ4สอบบาดนึงก็มาได้6สอบ7สอบอยู
1: ่อือ
2: ตักยางเฮาใส่แล้ว
1: ก่อนหน้านี้เฮาเคยได้ใส่ยี่ห้ออื่นมาแนวอื่นมารักษาบ่ไปเฮ็ดจังได๋พ่อบ่สู้ฟังได
2: ้เคยได้ใส่อยู่ตะกอนแต่ก่อนก็เลยพอเฮามาใส่ของเรามันทดสอบบางหลายอย่างอยู่เนาะแต่มันเป็นการมันเป็นแบบว่ามันเป็นเร่งน้ำยางใช่ไหมมันบ่มีการบำรุงใช่ไหม
1: โอ้
2: มันเร่งให้ยางเขาออกแล้วกับมันเป็นใส่ไปแล้วมันก็สิเป็นหนามันปูดขึ้นมาบ่เวลาเขาใส่ใส่เนี่ยปูดเพราะมันก็สิอาบต้นมันบ
1: ่
2: เขาก็เลือกใส่ว่ามันเรียกเบิ้งสภาพยางมันใบมันบ่มีความเข้มความยังขึ้นมา

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เราจะเล่นเพลงสไตล์โฟล์กให้ฟังนะครับสามชาติคาราบาวครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: อิสราเอลใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รื่นประชา
3: ขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัสมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 23 ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 6 ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันที

0: ส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13,200,000 สิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13,200,000 รายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
1: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
2: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือน ภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
3: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนิ่งของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่7.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
2: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
4: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
5: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวงดีเด่นยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
6: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
5: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของขบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
5: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Pointรับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealthชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกหรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพหยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณฟังและผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Variety Art Show และก็ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะโยมาที่สีดอนม
1: ุกฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณฟังและผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Variety Art Show และก็ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะโยมาที่สีดอนมุก
1: ฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณฟังและผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Variety Art Show และก็ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะโยมาที่สีดอนมุก
1: ฟังรายการ Variety Art ครบ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นโนวัคโยโควิชเก็บชัยชนะผ่านเข้ารอบ3ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: ให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรบวรปริยัติกิจมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเดินทางมาแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายเรือบนบกหรือการฝึกพายบนเคียงฝึกเพื่อให้ฝีพายคุ้นเคยกับน้ำหนักของพายลักษณะท่าทางความพร้อมเพรียงต่อด้วยการฝึกพายเรือในน้ำเพื่อให้มีทักษะการบังคับเรือในน้ำโดยแยกตามหน่วยฝึกในพื้นที่ต่างๆก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปกระบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในโอกาสต่อไปจากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีในส่วนของเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมประสานวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคมโดยการจัดงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติส่วนกลางจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยวันที่29พฤษภาคมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์นานาชาติพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์และการประดับโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จากการประกวดชิงถ้วยพระราชทานและวันที่31พฤษภาคมเวลา7นาฬิกามีพิธีทำบุญตักบาตรและเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาและกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาสนทนาธรรมและบรรยายธรรมถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับส่วนภูมิภาคจัดงานยังวัดทั่วประเทศรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาและการเวียนเทียนรอบอุโบสถเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ขณะนี้คืบหน้าแล้วร้อยละ77เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าชมงานให้ครอบคลุมทุกด้าน
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีโดยนายสุริยะเปิดเผยว่างานมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ถือเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดงานพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเต็มรูปแบบซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตเชื่อมโยงผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรที่เชื่อมโยงคนน้ำพืชระบบนิเวศ ทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวเข้าด้วยกันอย่างสมดุลสำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานล่าสุดภาพรวมงานก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 77.47 โดยงานโครงสร้างหลายส่วนดำเนินการใกล้แล้วเสร็จและเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมด้านการรองรับผู้เข้าชมงานทั้งการเดินทางการจราจรระบบขนส่งสาธารณะพื้นที่จอดรถระบบความปลอดภัยการแพทย์ฉุกเฉินร้านอาหารที่พักและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอุดรธานีโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 3,600,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 32,000 ล้านบาทซึ่งประโยชน์จะกระจายสู่ประชาชนและภาคการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมร้านอาหารการขนส่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เผยแพร่ภารกิจโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศเพื่อผลักดันสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพ
4: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ APK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมพิธีที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าในโลกแห่งดิจิทัลสื่อออนไลน์จึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษาและ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย ราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้า
5: าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงองค์ไม่บ่ได้บ่สู้จะพี่ยืนนั่งจนสิ้นถึงไม่เกินไประวังเสียงฟ้าห้องตึกครับผู้กระดึงไปเฮ็ดป้าคือเก่าระวังเสียงฟ้าห้องตึกครับ

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่กำลังให้เกียรติติดตามเราฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนประจำมือวันศุกร์นี้เนาะนะครับเอาเมื่อคืนนี้ก็เปิดเทปเนาะนะครับพี่น้องให้ความร่วมมือดีดีบ่โทรมาวันนี้ก็แล้วกันสวัสดีพี่น้องนะครับวันแรกกับฝนตกหลายหมองเนาะมาตามความคาดหมายทางอำเภอเกษตรวิสัยก็ตกแห้งนะพี่น้องอยู่ในตลาดนะครับอยู่ลำรอบนอกกับตกแห้งทางอำเภอว่าปีปทุมมหาสารคามจัตุรพักพิมานร้อยเอ็ดนี่ก็ตกแห้งคือกันนะครับบางหม่องกับพ่อดินเปียกฝากห้องแห้งเนาะนะครับฝากถึงพี่น้องปองปลายคือเก่านั่นแหละนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝ่าฝนใหม่ให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝ่านะครับกับฝนน้ำนะฮะกันมันฝ่าห้องยังกันอยู่กลางแจ้งกับฝ่ากับเขาเฮี้ยนเขาซ่านไปบ่แม่นว่าสิว่าไหลตอนง้วกินหญ้าอยู่บ่แม่นเด้นะครับอ้าวพี่น้องสามารถฟังได้ทาง Facebook ไลฟ์พิมพ์กับว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนเมื่อนี้มีเพียงสาวสัมผัสทองอ้วนนะครับว่าน้องนำลึกที่กำลังเข่าส้มเข่าส้มอยู่นี่เน็ตแล้วบ่ดีติแล้วก็น้องสลาสาวพุทธนะครับมี2คนนะครับแล้วก็สาว 2,000 ปีมี3คนโทรมาก่อนกับมิสิทธิ์ก่อนเนาะนะฮะโหลครับผม
1: โหลดีค่ะ
0: ครับ
1: ส่งเสียงก่อนอันไม่เจอผู้โทรมาถามมาคือว่าได้ยินเสียงเสียไปนะโอ้บ่สบายเนาะ
0: นะก็ดูแลเจ้าของไป
1: เอาเย็ดเอาใจฉันไว้จ้ะ
0: ครับ
1: ฝากให้เยี่ยจะหนูหน่อยนี่เด้อเพิ่นโทรมาถามคือเห็นได้เพียบ่นะมาได้เอี่ยมมาบึงหนองเด้อหนองบ่คือเก่าดิน้ำหนักเด้อ43กิโลนึงเอาทุกเสียงทุกสายทุกการเราฟังเลยจ้าหน้าไม่ตลอดเรื่อยๆคือเก่าได้จ้า
0: ครับสวัสดี

0: นี่ว่าเห็นขึ้นมาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
1: อาเตียงก็ฟังเพลงแม่ได้วาว
0: ฟังเพลงยัง
1: วาวฝนตกเพลงแม่ได้วาวบ้านแม่เคียงแม่ตกกันหมดคืนแล้วก็เช้าวาง3โมงแล้วนี่แม่วาว
0: เห็นเดี๋ยวมันถ่วมเมื่อสวมเมืองหอยเพิงอยู่ตัวเป็นข้าวอยู
1: ่โอ้ยยังกระดอกกระเดียบวาวฟ้าก็ห้องว่าสั่นไม่วาว
0: ก็บอกว่าฝนติดตัวเขาก็บอกว่านั่นเด็ดแหละวักวักวักนั่น
1: ทำว่าวาวคิ้วจะวาวทำว่าคิ้วจะวาวเขาก็เท่าวางสามทีโมงแล้วนี่มาเที่ยงขอฟังเพลงเนี่ยได้มาเด้อ
0: ครับ
1: เอาอันเพลงวาวลองเสนอหน้าได้วาวโตหน้าขานหน่อยไม่วาว
0: งาขามหน่อยดี
1: จ้า
0: เอางาขามกับงาขาม
1: จ้าแม่ขอแม่เที่ยงขอหมอดเลยด้วยจ้า
0: ครับ
1: ก็แม่ลูกรักแก้วหมอตะวันแม่พันเด็กรักวันทองน้องหนังลึกได้ด้วยวาว
0: ครับ
1: แม่ช่างลอยสาวเสียร้ายแม่สองพันสี่แม่มามาจ้าพันแม่น้อยสีฐานแม่สาวกาลสินได้ด้วยวาวเด้ออันแม่เสริมให้แม่เกศรมาจานมาล้านจ้าอันนาวไม่ละรอก็คือเก่าเด้อวาเด้อ
0: ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยเพียงอย่าเดาใจฉันหาบ่พอเดี๋ยวเปิดเพียงกันย่ำเสาคิดถึงสันกันแล้วกันเนาะกระสือสิได้กันยี่ดอกของเอพจนาคือกันนะฮะฮัลโหลสิฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหลค
0: ่
2: ะ
0: ฮัลโหลค่ะ
2: ฝนตกวะค่ะ
0: ฝนตกเยอะครับ
2: ขอถูกขอให้ค่ะคุยเนี่ยพ่อไปกินมะม่วง
0: ไปก็ว่าคอยแต่ละลงคอยแล้วมันสิไปละทีนี
2: ้มันบ่ได้ค่ะยังนี่นะ
0: ฮะมันพักกันจะไปกันเมื่อไรดีเมื่อไรก็ได้
2: ได้ยินบ่ค่ะ
0: ได้ยินอยู่อยู่ไกลๆพุ่น
2: เอาออกจากห้องมาได้ค่ะ
0: เอาห้องแห้งๆจะเสียมันไหลเด้อว่ามันงานไหลเรือไฟ
2: น่าขอเพลงแม่ค่ะดีจะรูปรอค่ะ
0: ฟังฟังตั้งแต่คนสวยค่ะคนฟังคนสวย
2: ดีใจดีใจค่ะ
0: ดีใจอย่างค่ะ
2: ที่พี่ผู้ชมมาสวย
0: มารยาทก็ว่าไปตามมารยาท
2: โอ้ยอือว่าด้วยมารยาท
0: เออพี่ซุมมารยาทดอกกันเนาะธรรมดาล่ะก็มีมารยาทย่องไปซั่นละท่านนี่ก็ย่องมาซั่นละอือ
2: น้าขอเพลงมั้ยค่ะ
0: บ่ตาย่องย่องกันอยู่นี่ล่ะ
2: แม่นย่องกันไปย่องกันมาอยู่นี่แบบแฟนคลับตัวจริงเนาะมีเกียร์กับตัวจริงทั้งที่รู้แต่ก็ย้องกันไปย้องกันมา
0: ซื้อเพลงบ่ทั้งๆที
2: ่ขอเพลงนักร้องหน้าตู้นะคะของใหม่พี่ลุงพอดมั้ยคะ
0: ตู้อย่างตู้กับเขานี
2: ่อันตู้เพลงแหม
0: เอาตู้เพลงอ้าวอ่อนซ้อนสาดเนาะ
2: ตู้กับเขากันกินข้าวกินน้ำตัวนี้กับตู้เพลงเนาะอันน้องน้ำลึกแล้วว่าแล้วว่าสบายเหลือ4
0: แล้วกำลังหุ่นดี
2: โอ้ยหุ่นดียังไง40 กิโล
0: 40 กิโลกับหุ่นดีตัวมันก็เห็นที่คน40กิโล
2: เคยเห็นค่อยแล้วตอนนั้นเคยหา12กิโลค่อยเหลือ43เนาะค่อยเป็นพ่อร้อยเนาะเดี๋ยวนี้ค่อย64กิโลหาขีดวันอังคารก็ไปหาหมอมื้อนั้นอันฝากไหมคะฝากเพลงไหมคะ
0: เอาฝากสามีจักขีด
2: อันน้องน้ำลึกสาวกระสินนะคะ
0: ค่ะ
2: ยังไม่เที่ยงแม่มากๆไม่ได้ค่ะ
0: น้ำลูกไปค่ะค่ะเอาไปจะเป็นมากๆนะ
2: ไม่เกี่ยวสอนนะคะ
0: เอา
2: จะไม่เกี่ยวสอนค่ะไม่สานไม่จอนคือกินเงยนะคะสอนสีท้องมือสืบ

0: ครับ
1: ค่ะแม่สัสิมาค่ะแม่ท่านเพชรนะคะมีรถค่ะมีรถจะหน้าเมนหน่อยค่ะ
0: ครับ
1: น้องพุทธนะคะลูกเสียงที่ใส่ที่หมายเลขสีบริสุทธิ์นะคะ
0: สีบริสุทธิ์น้ำเนาะ
1: หนาวไหมร้อนๆค่ะ
0: ครับผมพี่น้องทั้งเสียแล้วพุ่มฝนตกเนาะ
1: ค่ะตกอยู่ประมาณ5เมตรนะคะ
0: นับได้อยู่เนาะ
1: นับได้ตัวรวดมาบาดเดียวกับไปเลย
0: เออจังสั้นล่ะว่าอากาศเย็นเดี๋ยวนี้อากาศเย็นเย็นสบายดี
1: ดีมินิเย็นสบายราตรีสวัสดิ์นะคะ
0: อรุณสวัสดิ์ที่กันนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคโอ้ยแต่ละคนเนาะ0809798200เดี๋ยวเปิดเพลงฟังยามเศร้าคิดถึงฉันนะครับเอาทางใดเป็นทางใดขึ้นหลายแต่มื้อนี้มันสุกเด้อมันสุกครับ
2: สวัสดีจ้าฝนตกบ่จ้า
0: อันตกอยู่จ้าแม่ตกอยู
2: ่โอ้สร้างบ้านแม่ก็แห้งแม่เที่ยงแห้งก็บ้านแม่เที่ยงคือหัวจ้อยจ้อยอยู่ที่ไหนแม่ก็ฟังเพลงมักงานจากอุดรก็ไปก็มาบางเที่ยงก็หายบางเที่ยงก็หัวคือจังจะฟังเด็ดเด็ดดอก
0: ของฝาก
2: อามอบเลยแม่มอบให้แม่เที่ยงแม่น้อยสาวพันปีสาวกาลสินสาวสองพันปีบางหันน้ำแม่สาวเสียไรสาวเจ้าจ๋าหมอตะวันน้ำแม่ไปหาแม่พันเอียดเท่าพร้อมเอาให้ว่านาพร้อมใหม่ทางสอกว่านาพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเฮ็ดไปจะละคนเฮาก็ได้เนาะนะครับคุณแม่มาใหม่เราใส่สูตรใหม่งามงามแต่ผมแล้วก็ขาวแล้วก็ฟ้อนน้ำมูเห็นอยู่ดิฮัลโหลครับฮัลโหลสองโล
2: พี่เมียขอฟังเพียงเลยเด้อมักเบาตะปูนเลยเด้อ
0: มักเบายังก
2: ่อมักเบาสากล
0: มักเบาสากล
2: มักเบาสากลดับเอ็นวารดีนะละมันผู้ใดหลอกก็ได
0: ้เอ๋สากลกับสากลสากลกับสากล
2: มักเบาสากลแม่สองพันปีเด้อโคตรตนเด้อ
0: ครับ
2: แม่เทียงแม่เทียร้ายแม่ป่าเสริมป่าเรียนป่าล้านเด้อแม่สีทองปันกับกี้ยังไงแม่สองพันเอ็ดแน่เด้อ
0: แม่แอมสองพันเอ็ดพันนะมัน
2: แม่เหียนแน่เด้อแม่หุ่นแก
0: ้วแม่สองพันเอ็ดพันนะ
2: จ้าแม่มามาเ
0: อาเฮ็ดไป
2: ชวนแม่ซอยแม่ชวนแม่ซีเด้อ
0: เอ้า
2: ตลาดชิ้นแน่เด้อ
0: เฮ็ดไป
2: พร้อมเด้อ
0: พันเอ็ดกับสองพันเอ็ด
2: ส
0: วัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะสิว่าไปโอ้ยไม่ค่อยก็ได้เนาะอาการสิบ่ได้ค่อยว่าอีหยังติเอาสั่น
2: สว
0: ั
2: สดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: ฟังเพลงนะจ้าอยู่นานครพนมนะจ้าเด้อ
0: ครับ
2: จ้าจ้าเอาออกไปหาไปหน่อยได้มั้ยจ้าเด้อ
0: จักเว้าอีหยังอยู่ผู้เดียวแงบๆๆเอ้ยก็ได้งงงงนําบ่เจ้าอ้าวเราไปโลดจะว่าผู้เดียวกับว่าจะว่าให้คอยว่าน้ำกับถามคอยมากกันแล้วกัน
2: ขอร้องเพลงแม่ลาว
0: เพลงอย่างลาวเถ่า
2: ตามหาสายแน่นเลย
0: ตามหาผู้ใดก็ตามหาเมจอนบัตี
2: จ้า
0: เป็นลบฝนอยู่ใส่เลยฮึเป็นลบฝนอยู่หู้ใดละบัดนี
2: ้ก็ต้องย่างเช้าหลามมากกันแล้วมันตัวจ้าน
0: ะ
2: ถ้ามันน้อยลงเมียนงานเช้าหลาน
0: คากี่ดอกเนาะกะสิไปสู่งานดิขาวดำเมื่อเป็นพี่น้องกับไปได้เดี๋ยวนี้ผิดมันตายสร้างคุณเจ้าของไปกำลังคัดตามาดอีกแล้วขาจัง ย่านขาจังดิ
1: บอกว่ามาบาสิเป็นลายมึงดังครับจำรอดขา
0: เออ
1: ว้าวจัง
0: นางยุหันล่ะเขาจะไปจมมาดอกนางคาตมาดไปหันล่ะอืม
1: พ่อไปแม่น้อยเด้อวางเด้อ
0: แม่น้อยติแล้วว่าเมาให้2,000เอ็ดพะนะไม่ยังบุ
1: แม่น้อยแล้วบ่ได้ขอเสียเสียถ้ามีจะบอกซื้อเพลงต่างแต่จำบ่ได้ไ
0: หมเออแล้วก็บอกไป
1: กันย่างก็ตาก็นุ่มก็นุ่มไหมการจำบ่ได้ไม่ต้องเลยเพราะสายแมน
0: อืมเอา
1: ตามนี้แล้ววางเด้อ
0: ครับผม
1: ไม่รอจ
0: ้
1: า
0: โอเคสวัสดีครับโอ้ยไม่ไข่กระไดเนาะเอาพี่น้องฟังผู้ที่เขามาวนเวียนอยู่พัทธลุงปากฏโตกับมีผู้เขามาสูงมาซ่องกับมีขอบคุณครับพี่น้องนั่นแหละเนี่ยดีนะครับเอามาฟังงานเพลงนี่แหละนะครับเมียงละเอาคือว่าจังสันพี่ใครคือว่ายามเศร้าคิดถึงฉันนั่นไปใส่เอามาฟังงานเพลงนี้กันแล้วกันเนาะเอ๋พุทธนาเริ่มมอบให้สาวน้องน้ำลึกครับ

0: ยามเศร้าคิดฮอดข่อยในเด้อเจ้าผู้ใดเศร้าผู้ใดหมองกายเศร้าเศร้าเศร้าหมองเด้อพี่น้องไม่มีใครคิดบ่มีผู้ใดคิดฮอดกันดอกมีแต่ผู้สิเจ้าของละคิดฮอดเจ้าของเองเนาะนะครับคือยังบางคนแหละนะครับก็หาว่าผู้นั้นผู้นี้เจ้าสู้เจ้าของเนี่ยไปหาคนเจ้าสู้ย่ำบ่สมหวังมากก็หาว่าเขาเจ้าสู้ที่จริงเนี่ยเจ้าของเนี่ยไปหาคนเจ้าสู้เนี่ยมันเป็นจังซั่นตัวเนาะเอ้ามื้อนี้มีข่าวดีมาบอกพี่น้องสิเป็นข่าวดีหรือข่าวจังได๋ก็แล้วแต่พี่น้องสิคิดว่าในเกี่ยวกับเรื่องไทยช่วยไทยเนาะหรือว่าคนละครึ่งพลัสนะครับซึ่งก็ได้นะครับได้ขอยุติมาแล้วเนาะนะครับได้ขอยุติมาแล้วบอกว่าจะให้อยู่นะครับโดยจะเริ่มใส่วันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเลื่อนออกไปเรื่อยๆแต่ว่าเงื่อนไขของการให้บัตรที่นี้โดยทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนท่านจำนวน10ล้านคนเนี่ยนะครับจะได้นะครับทั้งหมด 4,000 บาทนะครับ 4,000 บาทนี่จะบ่ให้เทียเดียวนะครับสิให้เพียงนะครับบ่เป็นคนละครึ่งเด้บัดนี้สิให้เพียงอันเดือนละ100บาทครบ4เดือนนะในเงิน100บาทเนี่ยในเงิน 100,000 บาทนี่เฮาสิออกอยู่ประมาณ400บาทเจ้าของบัญชีนี่ออก400บาทอีก600บาทรัฐบาลเป็นผู้ออกซอยนะครับบ่แม่น50 50เด้อันนี้สิเป็น40 60นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินถ้าเดือนต่อไปสิว่ามิถุนาจะได้ 1,000 นะมิถุนาต่อไปกรกฎาคมนะครับก็ได้ 1,000สิงหาก็ได้พันหนึ่งกันยาอีกพันหนึ่งมันก็จะเป็น4เดือนเดือนละพันละพันละพันไปเพื่อจะให้เงินเขาเดือนละพันละพันของถูกวันที่หนึ่งเขาไปเข้าไปใส่ให้ครบเพื่อได้ใส่เหมือนก้อนพันหนึ่งก็คือนางเบิ้งมูใส่หรือไปยืมผู้อื่นมาใส่ได้แค่นั้นเนาะยืมไปที่ยืมก็คือเอาเงินเนี่ยเงินสดให้เขาละกันเขาซื้อของมาให้เจ้าของนั่นแหละนะครับซื้อใส่คือใส่ได้เฉพาะซื้อสินค้านะครับไม่ได้แลกเป็นเงินสดเด้อนะครับผู้ที่แต่ว่าผู้ใดที่มีบัตรสวัสดิการหรือว่าบัตรคนจนนั้นบัตรจะไม่สามารถจะลงทะเบียนได้พอสิทธิ์ของพี่น้องได้ผูกกับบัตรสวัสดิการแล้วจังหวัดชุศิลป์นี่มีสิทธิ์จะลงทะเบียนแต่ว่าถามขั้นว่ามันสิลงทะเบียนท่านบ่10ล้านคนนี่ประเทศไทยมีตั้งเท่าไหร่70ล้านนะครับ10ล้านคนนี่ย่องญาติกันฝ้ากันเขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลานั้นเขาจะประกาศเขาก็ต้องฝ่าจอจุหนาโทรศัพท์เขาไปแอปเป่าตังลงทะเบียนยืนยันตัวตนว่าใครสมัครเด้อประสันเพื่อกสิโอนเงินเข้าให้เริ่มวันที่หนึ่งมีทุน่า 1,000 บาทแต่สิเริ่มลงทะเบียนประมาณเดือนพฤษภาคมเด้อส่วนมือใดลงทะเบียนพี่น้องเขาชาร์จแบตไว้หลายๆผู้ใดเฮ็ดว่าเป็นไก่ลูกเห็นร้านเฮ็ดให้เนาะนะครับเตรียมบัตรประชาชนให้ไวให้ดีนะครับคำพูดใดว่าท่านใดเป็นโหลดแอปเป๋าตังกับไปโหลดมารอเลยนะครับแต่กับโทรศัพท์อันใดผู้ใดมันล่าหลังกับว่าสามารถสิโหลดได้คือกันล่าหลังจังไดว่าติอันใดที่บ่สามารถโอนเงินออกจากโทรศัพท์ได้ล่ะคือโทรศัพท์มันล่าหลังนะครับต้องซื้อเครื่องใหม่ คือบ่ซั่นก็บ่ต้องเอาหยังเลยนะครับเพราะว่าการไทยช่วยไทยหรือว่าคงละครึ่งพัดเนี่ยรัฐบาลจ่าย60บาทเฮาจ่าย40บาทในเงิน100นึงนี่นะครับบ่แม่นว่าเพิ่นสิให้เลยเด้เฮาก็ต้องเป็นคนออกเงินคือกันคันพี่น้องบ่มีเงินในกระเป๋านะครับมือถือบ่มีบ่มีโอนเข้าไปก็บ่สามารถที่ใส่ได้มันลงทะเบียนผ่านได้เดือนละ1,000ก็สร้างมันก็สิค่าอยู่หั่นล่ะคันบ่ใส่เขาก็จะเอาคืนเขาสิดึงเงินคืนเด้อนะครับเป็นจังซั่นฮัลโหลอ้าวเป็นจังได๋ก็ว่าคือได้ไปโรงพยาบาลแล้วเขาเจ้าขึ้นมาโทรมาหาผมว่าให้ไปรับแม่ใหญ่พันเอ็ดเนี่ยว่าซั่น
1: ขอโทษครับเตือนขอโทษครับเตือนเหมือน
0: กันอันเป็นฟังผมบ่นี
1: ่ฟังอยู
0: ่อันมื้อนั้นมีคนโทรมาเบอร์อันคุณแม่นี่ล่ะแม่พันเอ็ดนี่ล่ะว่าเป็นญาติของเพื่อนบ่อันบ่ครับผมบ่แม่นผมเป็นผู้จัดรายการวิทยุมารับเพิ่นแน่อยู่โรงพยาบาลนี่เพิ่นตรวจเรียบร้อยแล้วมารับเพิ่นแน่เป็นญาติเพิ่นบ่พุ่นน่ะเขาใส่โทรศัพท์เจ้าล่ะล่ะโทรหาผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โ
1: ทรศ
0: ั
1: พท
0: ์
1: นี่นะเขาขอให้พวกอะไรมารับพวกคนเต้นซึ่งพวกอะไรแม่ลูกใส่จะไปใส่ก็เลยให้พวกนี้รับไปรับ
0: คือโทรมาหาผมที่นี่
1: ใช
0: คือโทรมาหาผมบัดนี้คือโทรมาหาผมบัดนี
1: ้จักแล้ว
0: เอาจักแล้วจังได๋เจ้าของบอกเบอร์เขาเนาะก็โทรมาแต่ผมก็ว่าเป็นแม่ยังแค่นั้นอัสบูว่าแม่อันมารับเพิ่นได้นี่มารับเพิ่นได้นี่เนี่ยเพิ่นตรวจเรียบร้อยแล้วนี่ญาติอยู่ไสญาติวะนะเอาผมบ่แม่นญาติหรือก็ได้ว่าจังซี่แต่บ่มีเบอร์ญาติซั่นบ่บ่มีเบอร์ญาติซั่นบ่คะ
1: ก็มีอยู่เด้อค่ะ
0: ผมก็เลยอธิบายไปว่าผมว่าเป็นญาติเพิ่นเด้อผมเป็นผู้จัดรายการแล้วโทรมาจัดขอเพลงเพิ่นเขาก็ว่าว่าบ่รู้ล่ะบ่รู้ล่ะมารับมารับเดี๋ยวนี้มารับเดี๋ยวนี้บัดนั้นเราบอกให้โทรให้บัดโอ้ยเออทิ่มไว้หั่นล่ะผมเลยว่าจังซี่ทิ่มไว้หั่นล่ะผู้ใดมารับล่ะบัดยืนโทรศัพท์ให้เขาเบอร์นั่นล่ะเบอร์นั่นล่ะเขาก็โทรย้ำมาแล้วเอาหลายมันเป็นยังดอกผมมันเป็นยังดอกโทรกับหัวหน้านั่นล่ะจะเป็นนี่ก็คือมันเป็นยังดอกคนโทรมาแบบนี้หลายอย่างอยู่เรื่อยแล้วกับมาพวกว่าทรงปุ๋ยทรงยังทรงบ่ถึงหม่องก็โทรมาหาผมนี่ล่ะ
1: มอบแน่ค่ะ
0: มอบอีหยังมามอบ
1: ทอง
0: ม
1: า 2,400 เวสีเอ้ยน้อยเอ้ยมามาเอ้ยเนี่ยมือไม่
0: ไรอุ้ยอ่อนซ้อนดิ
1: น้องกิรัสาเมมุกสาวกาลสินขอฟังเพลงกันขอฟังเพลงสาวฮักจิงเบ้สาวฮักจิงเบ้ของหมวนทุกบ้านวัดหลวง
0: ตกลงข่อยรู้เรียงบ่พี่น้อง
1: สาวสาวฮักจริงเบ้อยู่ดีพี่แฮงคือเสียใจได้ของไข่ใหญ่มีแล้วบ่าวสาวว่าบ่าวสาว
0: บ่าวสาวบ่นี่บัดนี้เป็นข่อยเป็นบ่าวสาวเด้บัดนี้โอ้พี่น้องจะเกินแม่แม่ไปนอนจะเกินไปนอนมันอิ่มจะเกินไปมันตื่นใหม่น่ะมันเป็นพุงพวง
1: ขอเพิ่งกังเว้นแม่บ่าวสาวบ่าวสาวพี่แฮงคือจะได้ของไข่ใหญ่มีสวัสดีค่ะซื้อละละซื้อแล้ว
0: เอาโอ้ยแต่ละคนนี่ก็ได้เนาะแจ็คเป็นหยังบ่าวสาวอะไรบัดนี้แจ็คเพิ่งอีหยังยำๆๆแบ่ๆบ่ซั่นโอ้ยเป็นจังได๋ 2,000 ปียอมรับได้บ่ก็รับได้ทุกสถานการณ์เด้พวกเจ้าฟังเอาโลดเด้แต่ละคนจังได๋จังว่ามื้อใดล่ะมื้อก่อนนี่ล่ะวันใดมื้อก่อนนี่ฮ้อนๆอันญาติเพิ่นว่านี่มารับแม่เพิ่นเด้อนี่แม่พันเอ็ดนี่บ่นะว่าอันเป็นหยังล่ะเพิ่นเลยว่าจังซี่เนี่ยเรามาหาหมอตรวจแล้วนี่แล้วบ่มีญาติมารับนี่มารับแน่เพิ่นน่ะอันผมบ่แม่นญาติบ่แม่นญาติบอกบ่ได้ก็บ่เสียบัดนี้เพิ่นเลยว่ามารับโลดมารับญาติบ่ญาติก็มารับผมเลยว่าเอาทิ่มไปหั่นล่ะเพิ่นเลยว่าสวัสดีคุณสิงโตสาวสิงโตสวัสดีสาวสิงโตพลอยสมบูรณ์จากพี่น้องทางบ้านแขมและ 2,000 ปีอยู่น้ำกันนี่นะครับมีคนเบิ่งอยู่ประมาณ7คน6คนแต่ว่าบ่ฮู้เป็นไผนะครับมาฟังกันเพิ่นกันแล้วกันเนาะนะครับหมายเลขโทรศัพท์ผู้บางคนที่ว่าจื้อบ่ได้บอกหมายเลขโทรศัพท์นี่เอาบอกให้ก็ได้เอาเบิ่งเอาเด้อ0809798200ถ้าอยากโทรมาผู้ใดอยู่ในเฟซอยากโทรมาก็สิเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงก่อนกันแล้วกันเนาะนักร้องหน้าตรู่นะครับไม้พี่ลมพรไปใส่ล่ะ

0: นักร้องหน้าตู้ปะนะนะครับเขาเรียกว่าศิลปินหน้าตู้เด้อแม่เด้อสื่อเพลงนั่นมาเป็นนักร้องหน้าตู้ศิลปินหน้าตู้สื่อเพลงนะครับแต่ว่าไก่เคี้ยงส่วนมากก็บอกสื่อเพลงว่าใครถือหรอกครับบอกสื่อเพลงว่าถือหรอกผมก็เดาเอาพิมพ์ไปเดาๆไปมองนึงบ่ขึ้นนักร้องหน้าตู้ครับพิมพ์ก็ว่าหน้าตู้มันก็จะขึ้นว่าศิลปินหน้าตู้ไหมพี่ลมพรไปซั่นเออเนาะแต่ว่าแม่พันเอ็ดหันเสียงอย่าบูแง่แม่วางซั่นก็เลยบ่รู้จําเด้อสวัสดีลูกสาวสิงโตบ่ได้เพิ่นสวัสดีกันเจนนี่เฟรสนะครับอ้าวจํานวน7ท่าน9ท่านมาเบิ่งน้ํากันขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะผู้อยู่เบิ่งเฮียนคุณที่ว่าก็ฟะเบิ่งอยู่เด้อนะครับเอาการที่มีโลกโซเชียลเป็น Facebook เป็น LINE เป็น YouTube พวกนี้นะครับมันก็เปิดโลกกว้างให้เฮาอีกแล้วบางนึงให้เฮาฮู้ว่าบางเทื่อบางที่นี่คนอื่นเขาเฮ็ดบ่ที่เฮาบ่เคยเห็นนะครับก็ได้เห็นนะครับบ่ท่องตามโลกโซเชียลแต่ว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงของมีชาชีพที่จะเข้ามาแฝงเข้ามาในระบบในมูลนี้นะครับในการโฆษณาชวนเชื่อว่าสื่อยังล่ะสื่อประกันชีวิตประกันภัย2มื้อสุดท้ายจังซั่นจังซี่ประกันชั้นหนึ่ง 7,000 บาทนะพอไปซื้ออีหลี 7,000 บาทก็คือหมายถึงว่าทุนประกันจะบ่ถึงแสนนะครับถ้าจะเอาทุนประกันสัก 300,000 ลดราคารถคันหนึ่งมันราคาอย่างต่ำๆราคา 400,000 500,000 เนาะราคา 500,000 เฮาสิประกันชั้นหนึ่งเฮาต้องเฮ็ดทุนประกันทอกับรถเฮานะครับส่วนรถเฮานี่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยราคา 7-800,000 รถเก๋งรถพลิกอัพราคาสูสีเนาะบ่ถึงล้าน 7-800,000 นะครับถ้าเกิดบริษัทเขาสิประกันชั้นหนึ่งอยู่เพียง 500,000 เท่านั้นประกันให้ประกันชั้นหนึ่งคือกรณีน้ำท่วมไฟไหม้รถเสียรถหายเขาสิจ่ายเฮาคืนแค่ 500,000 ตอนนั้นเขาสิบ่จ่ายคืนราคา 800,000 เด้เขาสิจ่ายในราคานั้นนะครับแล้วก็เป็นมันก็เป็นช่องว่างของผู้ที่ไปซื้อรถผู้ไปหลอกลวงบริษัทขายรถคือกันไปซื้อนะครับไปดาวสูงๆนะครับดาวสมมุติว่าดาวแค่หมื่นหนึ่งจะคล้องกับดาวไปจนแสนเบงสินะครับเขาให้ดาวแสนหนึ่งกับดาวไปราคารถหกแสนเจ็ดแสนกับดาวไปห้าแสนนะครับเหลืออีกสองแสนหลังจากนั้นแล้วก็บอทรงหวัดรถเลยเอารถหนีไปเลยนะครับเอารถหนีเอาไปขายขามต่างประเทศไปขามตะกี้กับวันขามเขมรสมมุติกับว่าขามลาวขามพม่าไปเนาะแล่นทางพุ่นไปเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนสีใหม่เบิดคนละคนไปเที่ยวล่าเห็นรถเจ้าของแลนอยู่ก็บ่เอาบ่สามารถจะเอาขึ้นได้คือกันเนาะเพราะว่ามันได้ข้ามประเทศเป็นประเทศเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อรถใหม่เขาตึงบังคับให้มีการประกันนะครับประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งก็คือกรณีรถชนไฟอะไรกระสางไฟเขาไฟเฮาหรือว่ารถจอดอยู่น้ำหางน้ำหยังมีคนลักไปนะครับหรือจะเป็นไฟใหม่เฮียนอื่นล่ามาหาเจ้าของหรือว่าจอดอยู่ระนามถ่วมจากกรุงเทพมันสิถ่วมมัดมิดขั้นนี่สิใส่การบ่ได้อันนี้บริษัทประกันจะต้องนะครับจะต้องสดใส่ในวงเงินเนาะนะครับในวงเงินหนึ่งในวงเงินที่รับประกันแต่ว่ารถใหม่ในภายใน1ปีมีเงื่อนไขคือเขาสิรับประกันเต็มที่คือถ้าเกิดมันเป็นอย่างมากเขาสิให้รถใหม่ออกมาทันทีโดยเงื่อนไขเก่าแต่ขับรถ2ปีมาแล้วนี่เขาสิให้เจ้าไปเฮ็ดประกันเอาเองประกันชั้นหนึ่งเจ้าเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เฮ็ดก็ขี้ไปส้นกับเที่ยกับคู่กรณีเอาคันมีคู่คันมีประกันนี่มันก็ดีอย่างนึงประกันชั้นหนึ่งบ่เกี่ยวกับประกันพรบเด้ประกันชั้นหนึ่งนี่คือจะเกิดชนคนตายนะครับก็สามารถเรียกจากประกันได้นะครับประกันก็ให้พอสมควรอยู่ให้หลายให้สูงจะว่าพอดีตามกฎหมายกำหนดนั่นแหละแต่ว่าคนผู้ตายอย่างได้หลายก็ฟ้องเอาในส่วนนั้นเนาะฟ้องเอาหรือดำเนินคดีกับผู้ขับเอานะครับเดี๋ยวสั้นนะแต่คันรถปี2ปี3มานี่บนเราคนว่าอาเบียประกันมันก็ถือแต่เกียรติพันแต่ว่าเกียรติพันนี่เขาประกันเท่าแค่แสนเดียวนะก็คือคันรถเท่าไปส้นไปขูดน้ำขูดยังไปส้นเสาไฟฟ้าเสายัง ขาซ่อมบ่เกินแสนถ้าเกินแสนมานี้เราต้องซ่อมเองนะฮะนี่คือคำว่าทุนประกันนะครับทุนประกันซ้ำนี่ตั้งบายุศิลป์นี่ทุนประกันอยู่ประมาณ 400,000 เฮ็ดที่ 400,000 ค่าประกันค่าประกันชั้นหนึ่งเลยเสียปีละ 20,000 กว่าบาทนะฮะเสียเยอะมาก 20,000 กว่าบาทนั่นเทียบกับบ่ได้เชียวชนอีหยังบ่ได้ขูดอีหยังก็ซ้ำเสียฟรีนะฮะแต่คันมันหายไปนี่เขาก็สิจ่ายเงินเฮาทั้งหมด 400,000 นะฮะเฮาก็ไปซื้อคัดใหม่ซ่อนตัวยาเสพยามันหายฮัลโหลบ่เป็นลับเหมือนละติเว้าทาอยู่เด้นี่ก็ได้บ่ได้เปิดเพลงเอาไปใส่เอาโอ้ฮัลโหลแล้วก็ไล่บ่ปากบ่ติงเนาะใครเว้าอยู่แงบๆอยู่ผู้เดียวยังนี่ของฝากจากคนหลายใจมักเบาสกุลบ่เดี๋ยวให้ให้เด้อมักเบาสกุลอยากเวน้อยมื้อนี้ได้ความรู้คุณได้มาท่านกับท่านเด้อเรียกเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งบ่เป็นคนละครึ่งหรอกไทยช่วยไทยรัฐบาลออก60เฮาออก40 10ล้านคนพอได้ลงทะเบียนท่านกับท่านนะครับผู้ใดสิเป็นผู้ใดสิเป็นบัตรคนบัตรคนจนไม่สามารถสมัครได้นะครับบางคนก็สมัครได้สมัครได้อยู่แต่ก็บ่มีปัญญาสิเอาเงินไปใส่เพราะว่าสิซื้อหยังได้สิเงินเจ้าของก็บ่มีเงินในบัญชีบ่มีก็เลยบ่ได้ใส่นะครับมันก็เลยเป็นเงินบ่มีศูนย์ถิ่นซื้อนะครับเขาก็ต้องเอาคืนเขาต้องหลวงก็ต้องเอาคืนมั้ยครับก็บ่มีประโยชน์อีหยังเสียสิคนอื่นเนาะกันมาแล้วก็เว้าได้เด้อ2เทียอะไรนี่
1: ฮัลโหลฮัลโหล
0: เป็นหยังล่ะแม่เอ้ย
1: นอนดับนี่จากอีกซะเนาะนอน
0: พากันนอนหมดเนาะเอ๊ะเป็นหยังผู้เฒ่าวันนี้กินข้าวแล้วหงายพาเข่าโอ้หงายอันเจ้าของลง
1: อากาศดีดีตอนหนาวน
0: ี่ฝนตกบ่ล่ะฝนตกบ่ทั้งผู้ใจฝนตกบ่ทั้งผู้ใจ
1: ตกมันคิดความเมียดนี่ล่ะ
0: เอ้ยถือว่าตกกันตกทางอื่นมันสิเย็นมาทางเฮา
1: แม่นอยู่เย็นเย็นได้ล่ะอากาศ
0: อากาศเย็นสบายฝนตกข้างอื่นลมผัดแม่
1: ม
0: า
1: คืนกันนอนดับนี่จากน้ำเลยฟังไ
0: หนเอากระโทษมาเดือกเนาะเออสิญาณได้ฟังยังโทษมาจะมาพุ่นนะจนว่าอีหยังเขาจะว่าสิเลี้ยวจังสิจังโทษยังเงียบๆมา
1: ทุ่มเครื่องนี่นอนเด้อเองว่าน่ะทุ่มเครื่องนอนน่ะ
0: นอนโลดทุ่มเครื่องตื่นขึ้นมากับบนละ4ทุ่มครึ่งอันนี้ไว้นี้มาตื่นขึ้นมาว่าหาหมู่ว่าเห็นนี
1: ่มาว่ามาหาหมู่ว่าเห็น
0: หมู่เขาหนีหมดเลยบ่เบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นขึ้นไปบ่ได้ยินแต่เสียงเขาเก็บของตัวลิงปุ้งลิง
1: โอ้เด็กเหล็กตัวนี้ว่ะเอาขอบเป็นแม่หัวหน้ามือนี
0: ่
1: ก็สร้างในเนื้อดอกจานสร้างในเนื้อดอกจานเนื้ออาหารใจ
0: ดอกจาน
1: จ้า
0: ครับ
1: เจ้าขอดอกขอให้ข้าเจ้าอ่าขอมอบแม่เด้อมอบไปแม่น้อยแม่เที่ยงแม่เด้อแม่เรียนนําแน่แม่มามานั่นแน่แม่2,000ปีนั่นแม่เช้าก็ได้กินข้าวดอกบ
0: ่เพิ่นเข้ามาล่ะเพิ่นเข้าหลังไม้เพิ่นก็เลยระว่างไป
1: แม่เสียดายนําแน่เด้อน้ําตาลหวานนําแน
0: ่ปุ้ยใส่น้ําตาลบาด
1: เอาทุกเช่นทุกสายโหลดว่านายค่ะบัดดีซ่า
0: ขึ้นไปซั่นน้ำตาลบ่หวานมันก็เป็นเกลือเท่านั้นเหลวเนาะ
1: สินอนฟังหรอกนอนดับนี่จาก
0: เนาะเออรับโลดรับโลดเอาไปนอนที่ชอบที่ชอบที่นอน
1: ที่ชอบที่ชอบ
0: กันเอาก็บ่ชอบไปนอนไถค่ะนอนทั้งนอกเสื้อยุ่งก้อยเท่านั้นเนี่ย
1: นอนรับฝันดีเด้อถูกรางวัลที่1ให้ได้นี่3ตัวเด้อก็ว่าไป
0: ตัวนี่3ตัวนอนหลับไปได้เงินหมื่นนอนบ่ตื่นเงินหมื่นเสียเนาะเขาลักเอาอยู่กระเป๋า
1: แกโดดเงินหมื่นเง
0: ิน
1: แสนเขามาแทนโดด
0: บุ้ยเงินแสนเขามาแทนมีบ่บุ้ยเอ้ยก็ได้ดีใจน้ำได้เบาเอานี่แหละเนาะ
1: โอ้เรื่องไม่ว่าน้องหงจะเบิดบ้านวะนะเจ้าบ้านน้องหงเหรอขอจ้าน้องหงบ้านน้องหงขอปิ้งจ้าทำนี่แหละค่ะ
0: เออผู้ใดก็แม่ไม่ได้อยากนอนนะกระทั่งนี่ก็อยากนอนเนี่ย
1: ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังว่าหน้าเว้าอยู่บังดังหัน
0: นั่นเว้าเรียงหยังเอา
1: เว้าเรียง
0: ยังนี่แหละเพิ่น
1: แม่นบ่ซั่น
0: จังได๋ค
1: นบัดนี่อันเข้าเรียนได้เท่าไหร่ร้อยๆนั่น
0: เออ
1: แม่บ่เอาดอกอันนั้นแม่บ่จัก
0: อืมเอาไทยช่วยไทยเข้าเทลพันธ์มันร้อยมันจะใส่อีกับว่าเทลพันธ์เนาะ
1: เออเทลพันธ์อันเงินผู้สูงอายุบ่เทลพันธ์
0: บ่ลีสูงอายุกับสูงอยู่หันเราจะเอาหยังก็หลายแต่สูงอายุก็ได้ซ้ําเก่าล่ะเพิ่มกันมา100เดียวนึง
1: ว่า
0: เนี่ย100
1: เดียวนึงจะให้เนาะ
0: ผู้สูงอายุก็บ่ได้กินหยังหรอกตัวเหี้ยตัวซ่านกินหยังน่ะก็ว่ากินหยังบ่แซ่บสิซื้อหยังมากินก็บ่ได้ใช้เงินน่ะกินหยังบ่แซ่บล่ะเอ๊ะกินบ่แซ่บมันกินหยังบ่แซ่บจมเขาเฮ็ดให้หยังกินมีแต่บ่แซ่บคิ้วนั่นคิ้วนี่ทั้งกินทั้งเคี้ยอยู่หั่น
1: แซ่บอยู่หรอกคุณก็จะใส่กิลีดเงินอยู่ใกล้ๆตรง
0: ใส่กิลีดเออฝนตกในกิลีดออกเนาะ
1: แอนคุณก็จะใส่เต็มในเย็นเบิ่งแก่ใจ
0: ใส่กิลีดได้อีหยังแน่ล่ะได้กิลีดติ
1: กิลีดกับปูอีหยังก็เจ้าก็ได้ตัว
0: อ้าวมันแรงว่าดิมีอยู่บ่คือเอาการตันแก่คือเปียดนี่คือกะยาวานบ่
1: อยู่น้ำพองน้ำหยังก็มีน้ำอยู่เนาะน้ำพองเป็นมีอยู
0: ่อืมนะโอ้ยคนเฮาอยู่ทางอีสานนี่หากินดีเนาะไปอยู่ไสดับหั่นดิอีหยังก็ได้ไปอยู่ภาคใต้ป่าน้ำขวัญหลายๆก็เบิดดีเออเน
1: า
0: ะ
1: ใต้

0: นี่ยืนเบิ่งแค่จ่า
1: แต่ไปใส่มันหลายๆคนมันก็มวนล่ะไปพ่อได้มวนมันพ่อได้นำพ่อได้กินพ่อได้ปน
0: แมนพ่อได้กินพ่อ
1: แมน
0: ผู้ได้ขายจะได้ขาย
1: แมนผู้ละคนกับลูกเขยครับว่าไปแควเท่าพ่อเท่ากับว่าคนขี้ข้านผู้เขาบอกจะหากินมึนๆเดี๋ยวก่อนว่านอนยี่หนีมันว่าใครแน่เป็นได้ลูกเขยฝรั่งเนี่ยเนาะบอกกันไปหากบมันได้แต่อึงได้แต่อึงพนันได้แต่ยังขิงขากมากกับอึงปนกันไหมห้องก็อวกอวกอวกอวกอวกในครัวอยู่บอกกันไปหามันว่ามันนอนเวียนดีไรมันจะนอนยังก็ได้ที่บอกบ๊อบหนึ่งพุ่นฝนตกคนออกลงทงลงสามก็ไปน้ำเขาเนี่ยโอ้ยจะไปเอาย่างเหมือนมาเอากบเอาเขียดมาเนี่ยย่างเลยมันก็จับมาแล้วตัวใดมันเต้นไปบ่แห้มก็จับตัวมันบ่ทันเนาะตัวใดเต้นเร็วมันก็บ่ทันแล้วกบเนาะมันไต่บ่ทันก็ขี้ขากอื้อๆอื้อๆมันก็แกะออกแล้วใส่ถุงปุ๋ยเนาะมันพอแล้วก็มัดปากไว้ในครัวมันเสียงห้องจะไปอ้วกๆๆๆๆๆๆ
0: ก็ว่า
1: พ่อเฒ่าก็เฒ่าบ
0: ่
1: พ่อเฒ่าแม่เฒ่าบอกมันไปไต่ลูกเคยฝรั่งมันสิยังหยังนั่นน่ะบ่อยากหอดอึ้งมันมาได้มากบเยอะแยะเลยแต่มีแต่กบป่วยวะนะตุ่มเต็มเลยเขียงคากมั้ยบอกพ่อเฒ่าได้เยอะได้เยอะมั้ยพบบักบับได้หลายบ่ครบมาอึ้งมันนั่นโอ้ได้เต็มกระสอบเลยเป็นว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆพีๆแต่มีแต่มันป่วยนะมันเป็นโรคนี่แหละไงนี่แหละมันมีตุ่มเต็มอยู่มาเปิดเบิ่งมีตะกี้กันคักอึ่งมีอยู่ได้จักตัวนึง
0: เป็นสอนคือ
1: เอาใส่ลูกเขยฝรั่งเนาะการเป็นลูกเขยคนนี่มันต้องพ่อเฒ่านี่บ่กล้าใส่ลูกเขยดิผู้ลางคนแม่นบ่เออแบกอันนี้ล่ะแบกไม้ไผ่กายเฮี้ยนไปเนี่ยคูดน้ำฝาเฮี้ยนอยากให้เขาตื่นไปเฮ็ดซอยเพิ่นฝุ่นมุ่นนั่นนั่นแทนลูกเขยตำรวจนั่นอันเขาออกเวรมาเดือดเดือดจะขึ้นเขาไม่ได้นอนยังมึนเศร้าเพิ่นบอกรถขนฝุ่นมาแล้วมันดักถ่าลูกเขยออกเวรมึงตายแท้บางนี้ก็สิกลับไปสินอนคักๆไปห่อนพอเถ่ามามามาขนฝุ่นใส่กันขึ้นรถโอ้ยน่าสุด
0: ใช่หรอกลูกเคยนั้นมาอยู่น่ะ
1: เมื่อคืนนี่ก็มีงานเลี้ยงเขาเลี้ยงกับผู้ได้ขันผู้ได้ยศไม่บักได้ยศไม่ประมาณน้ำมูบักหนึ่งมาบักขามาบักซีทุ่มเห็นอย่างอยู่ผมเอาฟุ้นขนฟุ้นขึ้นรถให้พ่อเฒ่าอยู่วันนั้นโอ้ยผู้ใดเป็นพ่อเฒ่ากูมาสั่งแต่พ่อใหญ่ใดมาสั่งแล้วใส่คักใส่เนี่ยลูกเคยหนึ่งใส่เป็นงัวเป็นคุ้ยเนาะพ่อสั่ง
0: เขา
1: เ
0: จ้าได
1: ้
0: ล
1: ู
0: กเคย
1: เจ้
0: าจะใส่เนาะ
1: อันงัวน่ะก็ลามไว้ตะกี้แต่เขาบ่ทันได้ใหญ่มากน่ะก็ลามไว้ก็ยังบ่แล้งเจ้าของเก่าไปเอาเจ้าของจะว่าง50ปีนี่แต่ว่าพ่อลูกเขยใหญ่มาอยู่กับน้ําลูกสาวเท่านั้นล่ะงัวก็ผูกมันไว้หั่นล่ะย่ําเที่ยงให้มันขี่รถกลับจากโรงผักไปเอากินน้ํายังมื้อแรงมากก็ให้มันเอาจากอยู่หน้าเขามานี่แต่ก็ยังบ่เห็นนั่นเห็นนี่โอ้ยคันแม่นได้คันในบ้านชูศิลป์บ่ปล่อยมันย่างตายค่าหน้ารถว่ะมันตายแดดรถเด็กนี่ดีดีเบ้ากับเบ้าเนี่ยพวกกันพ่อเฒ่านี่บรรดาพ่อเฒ่านี่นั่งเตรียมบักกาใส่ลูกเขยเด้ลูกเขยเป็นข้าราชการนี่แต่ว่าเห็ดเด้เห็ดใส่เขาออกเวียนมากนี่เขาสิมานอนแล้วก็ขึ้นก็เหมือดมือเขาระงับเห็ดจะมาสอดแจ้งขนฝุ่นเห็ดยังปูกับเบี้ยงบ่เคยปูกับได้ปูเนาะเปลงปิงปังปังอยู่หั่นล่ะอย่าให้เขาเห็ดซอยสุดท้ายมันก็อดบ่ได้เด้ผู้เป็นเขยใหม่เนาะมันก็ต้องไปเฮ็ดซอยเมียมันได้ก็ไปเฮ็ด
0: แม่บ่ใช่เด้แม่ก็สิเฮ็ด
1: นั่นก็ตามซั่นพ่อเขาอยากออกเฮียนพ่อก็อยากมาอยู่ห้องแถวนั่นพ่อเฒ่าใส่ดี
0: อัตสิเฮ็ดแม่เฮ็ดบ่เฮ็ดแล้ว
1: ไปออกเวียนมากงัวกล้วยก็บ่ทันได้ออกคอกเด้ต้องถ่าลูกเขยไปเอาออกอุ้ยตะกี้ลูกเขยอยู่นครพนมมันท้องก็ใหญ่มากแม่ตะกี้เฮ็ดหยังอยู่เลี้ยงงัวผู้ใดเฮ็ดซั่นนี่ผู้ใดเฮ็ดให้ซั่นเด้อืม
0: ต
1: ะ
0: ก
1: ี้
0: ที
1: ่
0: ล
1: ู
0: กเขยบ่อยู่นํา
1: เออลูกเขยก็มาจมให้ผู้บังคับบัญชาฟังล่ะผมมาว่าท่านก็ย้อนจังซี่ล่ะประสันสงสเป็นจังเป็นสิเอาพ่อเฒ่ามาปรับทัศนวิสัยบ่ก็ได้ว่าจังซี่ต้องเกี่ยวหญ้าซะกันดิขันย่ำฝนต้องเกี่ยวหญ้าซะกันจังมาลงผักได้ดิเขามา 2:00 นคืนเขารายงานตัวเขาขึ้นห้องทำงานบึมบำบึมบำเจ้าของ 3:00 นถ้าได้มาหอดอยู่
0: อันสองสายอยู่นี่ก็มีกล้วยสี่ตัวนี่เขาน่ะตัวหาขายบางสองสามหมื่น
1: บัดนี้ก็ย่ำเว้นก็ลอยเข้ามานั่นที่บัดนี้ลอยมากง่ายมันตีให้
0: ม
1: ัน
0: มีแต่เราเฮ็ดเอาเองแล้วมันเราไม่ให้ไปเฮ็ดนะ
1: อืม
0: ใช่ไก
1: ่นั่น
0: อันคู่เนี่ย
1: นั่นล่ะฮอดน้ำเทียงก็แลนพอเขามาตัวมาเอานั่นเอานี่เอาก็เอาคั่วกินน้ำเลี้ยงลงไปเปลี่ยน
0: เราเฮ็ดเอาเองเราเวิร์ดเราบ่ใส่ไผหรอก
1: อืมบ่ใส่ไผนั่นล่ะ
0: เราบ่ได้ใส่เพื่อเมียเราก็บ่มี
1: อืม
0: นะบ่มีเมียเราบ่มีเมีย
1: จังว่าลูกน้อง2คนน้อง2คนน่ะคือบ่กลับบ้านเลยเฮ้ยก็อยู่ตะห้องแถวบักไปผมนอนบ่อิ่มยังบ่แรงได้กลับเดียวเดียวเดี๋ยวว่านะเป็นหยังล่ะคันออกไปนี่เพิ่นก็สิว่าเพิ่นเตรียมงานไว้ให้หมดแล้วแม่นฝุ่นก็กอกไว้คือคืนกลางๆแม่นสิเอาไปหน้าเพิ่นนะโลดฝุ่นก็บ่แล้ววันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนี่บ่บอกดิถ้ามาบอกแต่มื้อวันเสาร์นี่ล่ะมันสิเอาฝุ่นออกคอกกระไดก็เลยว่าเออมาอยู่น้ําเพิ่นก็ดีแล้วล่ะคนที่เกรงใจพอเฒ่านั่นส่วนมากพวกญาติเมียนี่สิเป็นคนเกิดวันจันทร์เด้อความว่าจังซี่ผมก็เลยบอกน้องๆพวกเกิดวันจันทร์เกิดวันอังคารแล้วก็เกิดวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นี่พวกนี้ญาติเมียหมดอ่ะตกลงก็เกิดมื้อมื้อวันอาทิตย์ก็มื้อก็มีอันสมมามันก็ญาติหมดนั่นล่ะบ่ญาติน้อยก็ญาติหลายใครเว้าพื้นอ่ะเว้าจังได๋ 2,000 ปีว่าอย่าเว้าพื้นลูกน้องพุ่นน่ะบ่ได้เว้าจังได๋น่ะแต่ละมื้อแต่ละเว้นนั่นเปลี่ยนขึ้นมาสวยซะว่าโอ้ข้าวงัวออกคอกตัวน่ะเอามาแบ่งพูดได้เปลี่ยนพวกแล้วเอาผู้ใดเด็กพ่อเฒ่าไปใส่พ่อเฒ่าไปประชุมปานใดเลี้ยงหลายปานใดล่ะ20ตัวตอนเที่ยงก็ขี่มอไซค์บืนบกบืนบากไปแปลว่าน้ําแห่งว่าอืมคักอยู่ดอกใส่คุ้มอยู
0: ่มีแจ็คเดือนว่าน่ะอันเกษียณ
1: กันยานี่แจ็คเดือนเดือนนี้บ่นับก็เหลืออยู่5ตันตัว
0: ความกันเด่นกับทุกเคยอยู่เนี่ย
1: นั่นน่ะขี้ข้านได้แม่ค้าค้างานก็หลายขึ้นหลายขึ้นอย่างอีหยัง
0: บ่ได้อยู่จังมื้อเด้นั่นก็ได
1: ้นั่นล่ะไอ้อีหยังนี่เดี๋ยววันนึงอ่ะ
0: อยู่ท่าสี่เดือน
1: อันนี้ก็อีหยังนี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด40นี่ก็สิออกไปอีหยังอบจ.เคลื่อนที่ว่าซะนี่ออกไปก็ใส่ตำรวจไปอันบรรยายเนี่ยกฎหมายกฎหมายก็อีกแหละอื
0: มใช่ส
1: ิเกษีย
0: ณพ
1: ี่
0: เขา
1: เลย
0: ใส่
1: ใส่คืออย่างนี้ใส่ไปหันไป
0: เขาบ่ได้ใส่เขาใส่ไว้
1: อืมเมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี่ก็เมื่อก่อนนี่ก็ประชุมมืดตั้งแต่บ่ายโมงฮอดอัน6โมงแรงผู้เว้าอยู่กรุงเทพเว้าอยู่แวบอยู่พระนินหางนอนงาบเงือบอยู
0: ่ก็นอน
1: ก็นอนเลยแล้วผมก็ปิดกล้องแล้วก็นอนเลยแต่ประชุมทั้งคอนเฟอเรนซ์นะนอนค่าตัวแล้วมาไหวแล้วก็สั้นวันที่ประชุมอย่างงอน6โมงแรกผุนตั้งแต่บ่ายโมงผุนมันเกินไปแล้วเด้นั่นนะเว้าอยู่ผู้เดียวเน
0: า
1: ะ
0: กระ
1: สาง
0: แ
1: ล้วว่าแต่มาเว้าโดยเฉพาะนี่ของก็บ่ได้ขายดอกนี่จะเป็นเสริมครับอันนี่ล่ะในเดือนในเดือนนี้มีแม่เสริมมีสาวกาฬสินธุ์แล้วก็มีสาวบึงโดน250บาทมีสํานั้นล่ะฮะแต่รวยเนาะ
0: เดี๋ยวสิสั่งอย
1: ู่อย่าจนโอ๊ยจะพูดเดียว
0: เดี๋ยวก็ให้รางวัล
1: ก็จะหายอยู่เนี่ยแถมเนี่ยแถมไปว่าเป็นห่อสมเด้แถมไปเนี่ยสบู่เด้เนี่ยห่อเดี๋ยวสิว่าบ่แถมก็เลยห่อใส่ถุงเอายางหัดดีๆไว้อืมเพิ่นละคนว่าห่อสมบ่ว่าซั่นอืม
0: เจ้าส
1: ั่
0: งยาอย
1: ู่
0: น
1: ั่
0: นบ
1: ่
0: จ
1: ะ
0: ได
1: ้
0: น
1: ั่
0: นเด
1: ี๋
0: ยวไปถาม
1: พระ
0: เจ้าก็ขาดจังงานหัวหน้าง
1: านนี้เหรอ
0: ตาย
1: เ
0: ล
1: ย
0: เด
1: ี๋
0: ยวพ
1: ระ
0: เจ
1: ้
0: าเป
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: านมันเปิดด้านมันแล้ววันนี้พระไป
1: ส
0: ันเขา
1: โอ้เอิ้นพระไปกินเขาอยู่เฮียน
0: มุ่นพระไปสันเขาอยู่ร้านมันแล้วเปิดร้านมันใหม
1: ่ดี
0: มันนี่ใส่เพียนหมดท่านในเดี่ยวอยู่ใส่ตะก้มลงไหมวะ
1: เอาใส่เพียนนี่
0: ใส่เ ไอ้เพี้ยนสิบูชาตรงไหนยังแหงไอ้พระพระกำลังอยู่กับสีสันเขาแล้วก็ไปไต่เพี้ยนจะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แล้วหนาเมื่อย
0: แม่น
1: แล้วหนาเมื่อยแล้วไปเอิ่นพระมากินข้าวติโอ้นนิมนต์พระเอิ่นพระมัน
0: แม่น
1: น
0: ิมนต์พระไปสันเขา
1: เออนั่นล่ะบอกลูกเขยฝรั่งไปอันนิมนต์พระมาไปฮอดวัดมาอะไรมันมาเรียกไปกินข้าวที่บ้านฝรั่งเนี่ยโอ้มาเรียกไปกินข้าวที่บ้านพอเฒ่าบอกให้มาเรียกไปกินข้าวที่บ้านตอนเช้า 7:00 นเด้อว่าซั่นให้ไปให้ทันให้เอารถมารับบอกนะถือขันหาไปย่างดีเป็นนิมนต์พระเด้อมางานมืออื่นมาสันเข่าไปเอื่นพระมากินเข่าพนะพระก็โอ้ยสมันสู่ใส่คนถือเราใส่พลังมากนิมนต์มัน
0: น
1: ี่
0: แ
1: ม
0: ่บ้านบ้านจำปานี่แ
1: ม่เป็นอย่าง
0: เอื่นคือตัดบาดนี่อันที่ตายอยู่เย็น
1: โอ้ยความตายแขนข้อทุบบาดยัง
0: อันใกล้เพี้ยนละเมื่อเงยเกินเลยง่อยง่อยง่อยง่อยลง
1: อัน
0: ใกล้เพ
1: ี้
0: ยน
1: เขาเอินมาเขาเรียกว่าหัวใจวายเฉียบพันหรือว่าเส้นเลือดในสมองมันแตกนั่นหรือว่าสิควบคุมมาได้นะครับมีหลายคนหนังยูซื้อคือพวกนักข่าวอ่านข่าวยันนี่แหละก็ง่ายลงไปเลย
0: เป็นอบต.เขาก็ได้3เดือน
1: อืมอบต.ก็ชอบเอากันไปตายอย่างนั้นจมูกผมนี่เลือกอบต.ได้3เดือนด้วยกันตัวเขาก็ตัดสุดแล้วท่านได้ไปเขาประชุมสภาแล้วเสียอยู่เป็นโรคตับไตซ้ำกินตะเหล่าขาวบอกว่าพระกันกินเบียร์กินเหล่าแดงน้ำในจะกินตะเหล่าขาวอะไรมันแสบอะไรติสั่นละว่าสั่นเป็นโรคตับโอ้มันเกิดขึ้นมามันโลนขวนมันเถ่าแล้วมันสั่นละธรรมดาคนเฒ่า
0: เฒ่าจังใดน้อย
1: ๆนี่น้อยก็สร้างเดี๋ยวนั่นละมันมีโรคโรคนั่นละโรคทางไหนนั่นล่ะหัวใจวายเฉียบพันธุ์คืออื่นภาษาหมอก็เรียกว่าหัวใจวายเฉียบพันธุ์ภาษาฝรั่งก็อื่นเดสมอลลี่ภาษาอีสานเอว่าเซตกล่องน่องนั่นล่ะไปวัดหลายตายซ้ำเห็นบ่นั่นไปดูหลายอย่าไปดูเด้อวัดนั่นเมื่อหม่องกินเข่าเด้วัดนั่นช่วงนี้หนาบักม่วงหลายแต่เพราะเป็นหล่อนน้ายมากนิดหน่อยไหมกินแล้วนุ้ยแดงงามๆหล่อนน้อยนิดหน่อยนะแม่ออกบ้านไหนอะไรเมียนบ้าบักม่วงเฮี้ยนใดกับบักม่วงหลายเฮี้ยนใดกับบักม่วงหลายเอาไปให้วัดมู้ใดก้นสุสุน่ะรู้มันโลนถือพื้นแล้วมันจุกบ่ซักตัวกันเอาไปไปวัดประซันไม่ไหนหลวงพ่ออืมบัดนี้พวกไม่ออกไม่ส่วนกับพวกกันเอามีดบางมีน้อยพุ่นไปนั่นได้มีปักหน่อยมีดปาดหมากไปปาดม่วงนู่นได้งามๆเพิ่นก็ใบใส่ตะกร้าไว้ใบตะนี่ใบเสียไปปลูกเพิ่นนะหม้อนี้มันกินกับข้าวอยู่มามๆอยู่บักม่วงบ่เคยเห็นไงมีเงาๆคาศอก
0: นี่ได้ว่าจะร่างกาย
1: นะเหมียนบ่เอาใส่ตาหมากจักก้นจักน้อยบ่
0: มันม่วงสีเน่าเลยนี่ในตู้มาเอาแม่ในใส่ยายเจียมมัน
1: เออมันหลายหลายมันอึดเนี่ยขันบ่อึดบ่อยากกับมันอึดยังอยากอืมนั่นล่ะบุกม่วง
0: อันเอามาแต่เพราะว่าเอ็ดเขาเลี้ยงบุกม่วงในเรื่องมืออื่นเพราะว่า
1: เออผ้ากระยากเนาะ
0: ตอน
1: น
0: ี้
1: หมกม่วงไงเด้อเดี๋ยวก็หมกม่วงมากินเด้อบ่ติเฮ็ดนั่นมันเด้อบ่ติตกลงแห่ใส่มันคือใส่หมกม่วงน่ะหลวงพ่อว่าซั่นคือว่ามันๆว่าซั่นหลวงพ่อแห่ง
0: เบาหวาน
1: บ่หวานแห่งขาดของหวานบ่ได้เด้อได้ยินเว้าเรื่องของหวานนําน้อยย่อยปวกๆตัว
0: แห่นอย
1: ู่
0: แล้วก็ก
1: ิน
0: อย
1: ู่เด้เนี่ยหยาดๆก็ยังผีปอบเด้อก็ยังผีเป้าซะอยากคําว่าของหวาน
0: กินบ่ได้ปล่อยอดบ่ได้ระหว่าง
1: คือผู้ที่เป็นเบาหวานนี่เบาจุสิงก็เปลี่ยนคือกันนะครับแต่ว่าคันเฮาถ้าเกิดว่าเฮาปล่อยให้มันขาดน้ําตาลนะขาดความหวานเนี่ยน้ําตาลมันสิต่ำน่ะมันก็สิให้เฮาเมื่อยน่ะหันใจบ่อิ่มดีบ่ดีวูบได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องรักษาระดับน้ําตาลโดยกินของหวานนี่แหละ
0: เจ้าเห็นเพิ่นสดโอ้หลวงพ่อสดอันข ขนมข้าวกับช่องเอียงนี่ล่ะคือ
1: สดตัวเห็ดไหมพระกินตอนไหนก็ได้บัดนี้พุ่นหลวงพ่อกินแล้วพุ่นเอาพระเขาไปรับเศษเพราะว่าที่หลวงพ่อกันเอาพระเขาไปแบ่งกันสินี่อ้อกับแบ่งจะกินได้แบ่งเหลือแต่ยังกินสินี่เวียนบ่
0: หลวงพ่อก็สดขนมขัดแต่เนาะบ่หวานบ่คึกบ่ดอกคึกว่า
1: บ่คืนดอกเพิ่นก็กินยาคือเก่ากินเขาแล้วเพิ่นก็กินยามันก็คุ้มเลย
0: เรื่องนั่งตามบัดเรื่องเดียวบนหวงพ่อต้องพ่อมันกินขนมกัดกันอ้ออ
1: ือจะไปเบิ่งเลยมันเพิ่นอายแล้วมันสิบาปดิใครหัวใครหัวเราะคนนั้นบาปยังว่าอยู
0: ่บ่ได้หัวเราะตามบัดอยู่เด้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเน
1: า
0: ะ
1: เพิ่นก็สิเมียตัวอันสามเณรบวชย่ําหนักย่ําแรงจังซี่หยังหลายพากันอยู่รอล่ะผู้น่ะเล่นอยู่พุ่นรถแห่มาก็ติ้นใส่รถแห่อยู่นี่น้อยก็ได้
0: เพราะว่าเพิ่นขึ้นข้างหลายใจเรียนตายสมุทรตาเขาเรียนองค์หลวงพ่ออ
1: ืมมันขึ้นตาบอกเอาแบกกล้วยไปกินเด้อหลวงตาเอ้ยเอาไปบูชาเพิ่นเนี่ย
0: แล้วกินอยู่เด้สิช่วงนึงแล้วกินอยู
1: ่นั่นน่ะเช้ากินมันก็ขึ้นตาตะ
0: ไปไทยแล้วอีกเย็น
1: อืมนั่นล่ะโอ้ยหากินน้ำผ่าเหลียงข้างเนาะอาศัยลมสาลมลมกาวสาวิภักข์ข้างเนาะ
0: จะบูกับไปไทยเพิ่น
1: เข้าไปบูซ่าเจ้าของเป็นไปใคร
0: เอาไม่ได้ซุ่มมันเป็นเมื่อวานเดี๋ยวหน้ากินอันแป๊กไว้อยู่เย็น
1: เอาก็กินไว้รักษาไว้มันอยู่กับเฮาโดนโดน
0: เมื่อวานแล้วเจ้ากินไปพ่ออันนั้นเจ้าว่าให้มันเศร้าก็บ่เศร้าหรอกสบายไข้
1: บ่เศร้าหรอกเบาหวานมันหักเข้าคือตายนี่เตี้ยออกมันก็บ่ไป
0: กันใกล้หมอนัดสิไปตรวจเพิ่นยังพากันกินเสียแล้ว2เม
1: ็ดย่านหมอดาที่ซุ่มนี่เนาะบาชูศิลป์ก็คือกันได้ยินว่าสิตัวมื้อนั้นมื้อนี้กินว่าซั่นแต่บรรยายอีหยังคน
0: แหมบ่เป็นเบาหวานเด้แหมบ่มีเลยเ
1: บาหวานบ่มีมันสิลบในอยู่หั่นน่ะมันสิเป็นแนวอื่นแทนได้เบิ่งเพียงมันสิสอดออกมาอย่างอื่นเด้บ่ลงคนนี่โอ้ยออกจากรถบ่ได้เป็นหยังล่ะเป็นเก้าเป็นหยังคือออกรถออกมันก้าวขาบ่ขึ้น
0: โอ้ขากันยังดีอยู่ค่ะบ่เป็นหยังจ้ะขี่จักรยานลอยๆได้แม
1: ่
0: ขี่จักรยานนี่คือเหมือนแม่บ่ขี
1: ่ขี่จักรยานไปโดนเฮ็ดดัดหัวสิยังหยองจักหน่อยเนาะได้แว่นตา
0: เสียงที่มันยัง
1: ดัดเอาโลดัดแม่นเด้อดัดผมยังหยองแม่ขี่จักรยานเราบ่เหลียวเบิ่งไผเหลียวเบิดถึงฟ้าแม่บัดนี
0: ้โอ๊ยจักคัก
1: ใส่กับหัววัดแฮนมื้อนี้
0: เนี่ยเฮ็ดที่เ
1: ฮ็
0: ดน
1: ี่
0: เอาโล
1: ่
0: ใส่ห
1: ั
0: ว
1: ยังเออนั่นล่ะผู้เฒ่าส่วนมากเขาก็จะเอาโล่ใส่บ่หมุนไว้แล้วก็ย่างอ้อมเฮียนกวดเฮียนอยู่หั่นล่ะเออบ่เอาออกไงดิเออกวดเฮียนย่างอยู่หั่นล่ะอืออัน
0: เอาถือคัดเนาะบ้านตายเ
1: อาอันย่าย้อมผลผลยี่ห้อออดาดคิวๆนี่ก็บ่คิวดินั่นอือย่างกวดเฮียนกวดซ่านอยู่หั่นล่ะโล่ผลอยู่มือนึงผลจังออกแต่ว่าสัตว์ก็สิบ่หยองบ่ได
0: ้โอ้บ่เคยเห็นจักจัก
1: นะอ้าวจักจังได๋เคยเห็นเนาะโอ้เขาก็ขิวบ่ใหญ่นี่แฮงแต่ย่างสวนไปสวนมาอยู่หัวก็เต็มโล่โล่ก็เต็มหัวอยู่นี่หัวละจักโล่เลยว่าสิเว้าหยอกเต่าใหญ่หัวละจักโล่บ่หยังแม่นสิบ่สร้างหยังบ่โล่ทั้งหัวนั่นแม่นจักอันขึ้นเป็นตนักบ่หลายโล่อยู่นี
0: ่เอาล่ะเปิดเพลงให้เจ้าฟัง
1: นะเอ้าบ่ได้เปิดแต่บ่ได้เว้ากันก็จบเท่านั้นล่ะอือเอา
0: เอาล่ะสีสวัสดิ์จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับโอ้ย
0: สวัสดีจ้าอือเอา
1: สวัสดีท่านล่องลิดเด้อนะครับอือที่อยู่กรุงเทพมหานครเที่ยวเราจะเดินคือเก่าแล้วนะครับที่เขามาเบิ่งมาชมหลายท่านที่เขามาเบิ่งบางชุดสินจัดรายการก็บ่มีหยังดอกเว้าความรู้ด้านกฎหมายเรียบร้อยแล้วได้สาระแล้วต่อไปก็ฟังเพลงแล้วก็เว้านัวฮอมวนกันฮอด 3:00 นครึ่งอีก8นาทีนะครับพี่น้องเล่งใส่อย่างเดียวเอาเว้นว่าเอามื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ซะกันเนาะได้กับพ่อกันวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มา
6: โชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: อร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้วเปิดแล้ว
9: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ู่กรุงเทพมีผัวในร้อยเปลี่ยนจากร้อยมาเป็นแรง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้

0: ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้มีโชคดีสิบขอให้ดวงสิบไม่พอได้มาซื้อชอบดีงามจนสิบชิ้นไม่ต้องคอยประมาณเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้ วันเสียง

0: แล้วรถบขสคันนี้แล่นหันจังจนสันนิ่งหมด
1: ใช่แล้วที่ดินไหนง่องเลยเน
0: า
1: ะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาหนาวหนิวที่ไหนเขามีแกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาหย่อมบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันหยังเนาะอันบุรีนางนะ
0: โอ้กะยานางฮะนี
2: ่โอ้ยานางบ้านเฮา
3: เอาสิซะเฮาว่าอย่าเฝ้ากินของเฮาย่างเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี้เขาสิเสียดายเด้ของแซ่บ
2: แม่นน่ะเนาะกระโดดมาซื้อนี่ก็หากินของดีๆได้มั้ยเว้ย

0: วกเข้ามาทำกันเนี่ยเมื่อไหร่เลยที่เป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โอ้ยสบายมากมูโต้บ่ต้องบอกมูโต้บ่จักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไปบ้าง
1: บ้านเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มั้ยตะวีไงนี่ตะแกครับตะแก
2: อีอะไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีอะไรบางอั้วไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางอั้วขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกหนุ่งไปทางโน่งไปทางโน่ง
1: โอ้ยหักว่าจะเข้าร้านละมูถ้าเป็นไหนบ้านเนี่ยพูดน่ะเขาว่าอยู่ซีเนี่ยร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกซีนมีเส้นสันตัว
3: แม่นแล้วอันก๋วยซุ่มนี่เขาว่าท่านเตี๋ยวเนาะ
1: มันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเฮาสิสั่งเอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มา
6: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอล
2: ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC อุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13 ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่อง

0: จากปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับ
5: จกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้มีโชคมาที่สิบหกขอให้ดวงถึงพุ่งไปบ่อได้มาสู้ชมดียิ่งงามจนสิ้นชีพไม่เกินคอยดึงระวังเสียงฝ้าห้องตึกสับคู่กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสับคู่กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
8: ถึงเวลาพวกพุทธบริษัททั้งหลายผู้แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้กระสรู้ธรรมะในอาสนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่นี่มากที่อาตมาที่มาพักอยู่นี่คืน2คืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับวุ่นวายสงสัยจึงมาณที่นี่มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นอย่างนั้นมันหลับ เฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่ลุกขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาบกิ่งมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทาน อีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมล็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากเมล็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปนั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมากจนร้องไห้ตั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดีเนี่ยก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมากและอาจารย์นั่นต้องทำอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทำอย่างนี้ครูนั่นต้องทำอย่างนั้นนี่มานั่งที่ไหนทำบริวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจักตัวอะไรมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากคิดให้มันรู้จักในนี้ไม่รู้ต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั้นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่อยไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้ำตามันไหลออกด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องให้หยุดคิดนี่อย่างแจ็คที่มาฝึกหยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งอาตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมาก็บางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็คิดวกกลับมาเอ๊ะตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไรเมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างเนี้ยอยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจำเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อนทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องข่มจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาทโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะเช่นว่านั่งสงบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวฉะนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันฟุ้งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างใจ จะทำอะไรจะทำอันนี้จะทำจิตคืออานาปานสตินี่กำหนดศีรษะลงไปไปหาปลายเท้ากำหนดแต่ปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนแล้วก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในด้วยลมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่มีไอ้ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดไม่เอาทิ้งมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกเมื่อไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วก็ช่างมันในเวลานั้นไม่ใช่ธุระหน้าที่ของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกำหนดลมเราดื้อเท่านั้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้แล้วให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางลมหายใจแล้วก็จะเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดถึงการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสูดลมเข้ามันมากๆจนให้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสูดให้มันเต็มเดี๋ยวก็ปล่อยไป3ครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งสมาธิก็ตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดลงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียวอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้วก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างไอ้ความเป็นจริงน่ะผู้รู้นั่นน่ะสมมุติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มีไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้น อาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกรุงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ดื่มไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน่นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่รู้เรื่องนี่ตัวสำคัญระวังให้ดีตัวนี้ตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากกรุงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมื่อรู้เมื่อไรต้องพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนก็คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าที่ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตเท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้นมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีสติพึบเข้ามาแล้วมันก็มาทันทีดิมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี้ก็เรียกว่าอันนั้นน่ะอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกก็มันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ที่คนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักๆอยู่2คนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยเดี๋ยวแต่มีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญาก็วิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้แต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเข้ามามันเกิดความรู้สึกขึ้นบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่โกหกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน่นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนนั้นไม่ใช่เลิกไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันทั้งนั้นไม่เอายังไม่ยุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอน

เลิกไม่เอาอาจารย์นั่นสอนไม่เอาอย่างนั้นเลิกให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นพยายามไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาจะเห็นครบในที่นั่นเลยไอ้แต่ที่มันจรมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นแหละกันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลิกไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นท่านน่ะสิ่งทั้งหลายให้กวดให้มันเตียนหมดให้เหลือแต่สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้พูดถึงการกระทำแล้วจบแค่นี้ก่อนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องทำอย่างนี้นั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารีที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโลภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราถ้าเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายแต่ไม่รู้สึกเจ้าของจะรู้ได้ในเวลาไหนดูได้ในเวลาเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิ้ลผลหนึ่งขนาดเนี้ยลูกหนึ่งขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนนะคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้จะเอาลูกใหญ่ให้ก็แหมมันเสียดายเหลือเกินต้องคิดยากลำบากนะเอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนๆลูกน้อยๆนั่นนะเอาลูกใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆอุตส่าห์บังคับเอาลูกใหญ่เพื่อนให้แล้วมันก็หายเมื่อให้แล้วก็เลิกสบายนะนี่ต้องการทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละไม่ให้มันเห็นแก่ตัวที่เราเอาให้คนอื่นแสดงว่าสบายหรอกที่เรายังไม่ให้เนี่ยจะให้ลูกไหนเนาะอะไรมันลำบากมากเหลือเกินนะตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้เขามันก็เสียใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยก็ตกลงให้เขาแล้วมันก็เลิกนี่เรียกว่าทรมานจิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมาเองมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำได้ไงเรียกว่าเราชนะตัวเองนะถ้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอันหนึ่งนะนี่อันหนึ่งเป็นสาเหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นจริตอันหนึ่งเหมือนกันทางพระธรรมการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยให้ชำระความสกปรกในใจของเราได้จะต้องให้เป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองที่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากละทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะเขาอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสนี่เหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยๆอีกวันหนึ่งมันกวนนักไปต้องให้อาหารมันเถอะมันจะมากี่วันมาร้องแงวๆ2 วันไม่เห็นคนนี้กิเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะได้สบายต่อไปงั้นทำให้

0: จิตกลัวเราอย่าให้ทำให้เรากลัวกิเลสให้กิเลสกลัวเรานี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตำราลึกๆไม่ต้องไปเรียนให้มันมากพิจารณาเดียวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดเป็นเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีกิเลสทุกคนได้ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีกิเลสทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการไม่เลี้ยงกิเลสไว้ให้รู้จักกิเลสอย่าให้มันมากวนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะควรรู้ให้มีในใจไว้นี่การเห็นแก่ตัวด้วยวัตถุเราเห็นได้อย่างนี้ทีนี้การเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นอย่างเราทุกคนทุกคนใครจะไปเรียนมาจากทิเบตก็ได้มาจากเซนก็ได้เทรวาสก็ได้คริสต์ก็ได้แล้วก็เข้ามารวมกันอันนี้ก็ให้ทานความเห็นเหมือนกันอย่าของฉันถูกของคุณผิดของฉันดีของคุณไม่ดีอย่าให้ทานใครดีก็ดีไปใครถูกก็ถูกไปให้ทานเลยอย่างนี้หมดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยทิฏฐิมนะความเห็นไม่มีเรื่องให้ได้ไม่เห็นแก่ตัวนะนี่การให้ทานความเห็นความมานะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการให้ทานมาเห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องแบ่งเบากิเลสเราออกไปเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องกันความกัตถรู้ของเราประการหนึ่งนะทีนี้ก็เรียกว่าอาการให้ทานต่อไปนั่นก็เรียกพูดถึงเครื่องอุปการของผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีคุณสมบัติประการที่สองเนี่ยคือให้มีศีลศีระเรียกว่าศีระจะเป็นศีลอะไรก็ได้คำที่ว่ารักษาศีลเนี่ยมันศีล5ก็มีศีล8ก็มีศีล220ก็มีแล้วแต่สมควรกับเราจะต้องให้เป็นคนที่มีศีลศีลเนี่ยเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วศีลนี้จะดูแลธรรมะอันนั้นให้เจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่กับลูกศีลของคฤหัสถ์นี้ก็เรียกว่าโดยตรงมันนะพูดน้อยๆนะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดไม่ให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์นะอย่าไปข้ามศีลของกันและกันพูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเองสิ่งที่สามตัวกามเมคือให้รู้จักประมาณอย่างนั้นอยู่ในคฤหัสถ์ก็ต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ท่านให้รู้จักประมาณปฏิบัติธรรมะก็ได้ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทำให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่โดยมากคนจะไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองด้วยบางทีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่พออีกมีสามด้วยอย่างนี้อาตมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดเนี่ยมีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่หมดแล้วเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสกปรกทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้ต้องพยายามชำระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี่มันไม่มีขอบเขตถึงแม้อาหารอเด็ดอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอเด็ดอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากก็ลำบากเหมือนกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดท่านนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้ววุ่นวาย ดูก็ได้อย่างนี้ไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นเครื่องไอ้กำจัดกิเลสเราเหมือนกันเป็นคนตรงมีซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมานี้มันก็รู้จักประมาณให้เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวเราก็มากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทั้งหลายเนี่ยดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็พยายามไปค่อยปัดเป่ามันออกนะนะปัดเป่ามันออกเดี๋ยวขอโทษเลยนะเนี่ยพูดด้วยความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่ก็เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันกดดันของเราทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้ขอฝากเลยนะ
1: ขอโทษเลยนะ
0: ไม่อยากจะพูดแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูดนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งจะให้เราปฏิบัติสะดวกนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนี่มีความรักกันซื่อสัตย์จะมีความสุขความเดือดร้อนไม่มีนะแล้วก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเองมีความสุขท่านเรียกว่าสักขะนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายสบายนั่นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้วเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมาละความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อให้ความดีนี่เกิดขึ้นมานี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมานี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี้ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเผลอเหมือนกันเนี่ยชอบเผลอไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขก็นั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุขมันเป็นสักขคถาเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุคลาธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาเนี่ยสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่านบอกให้พิจารณาอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปลืมมันให้พิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกไอ้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรไอ้ความสุขจะเลิกจากเรานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันเมื่อความสุขเกิดเลิกจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้อีกแหละแน่นางเทวลาให้แล้วทีนี้เทวบุตรต้องร้องไห้เป็นทุกข์แล้วท่านจึงให้พิจารณาโทษของมันโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี้ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งเลยมีความสุขความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกข์เกิดขึ้นมาทีนี้ไอ้ความสุขนี้ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งอีกเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบแล้วมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ท่านจึงให้พิจารณาทับเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าสุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันให้เห็นโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นมานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอธินวกถานี้มีความสุขแต่พิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอน
2: มะม่วงตามต้นนั้นเสวยเอาใบไม้เอากิ่งไม้ตีใบกิ่งมันหล่นลงเกลื่อนกาดตอนเย็นกลับมาท่านนึกว่าจะมาเสวยสวนมะม่วงกับพอดีมะม่วงพวกอมาตย์เอาไปกินหมดแล้วท่านก็แปลกใจบอกว่ามะม่วงตัวนี้ใบมันทำไมมันถึงยืนนะ หลายคนอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามะม่วงตัวนี้มันมีผลนี่ก็ถูกไม้เรียวเขาเขี่ยมันลงตีมันลงใบโดนลงใบไม่มียับยืนหมดอีกต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆต้นนั้นทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะต้นนั้นมันไหนมีผลก็ไม่มีไปเขี่ยไปตีไปทำลายมันใบมันยังหนาแน่นอยู่ร่มมันก็ยังดีแต่บางทีหนังเรานี่ก็มันกันอย่างนั้นเราลำบากทุกวันนี้ก็พอมีลาภมียศมีเส้นเสริญถูกอำมาตย์ทั้งหลายยุแย่เบียดเบียนลำบากมากไปพิจารณาแน่กันออกบวชเห็นว่าเราเสมือนต้นมะม่วงมะม่วงมันมีผลมากเกินไปแต่ก็เขี้ยนมันตีมันตายกิ่งมันพังลงมาต้นที่มันไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีผลนั่นไม่มีใครไปเบียดเบียนมันกิ่งมันก็ไม่หักใบมันกดมากร่มมันจะเย็นอย่างนี้คิดที่นี่ท่านคือว่านั่นเป็นอาจารย์ท่านแล้วท่านก็เลยเอาอัตติอันนั้นจำมาในใจพิจารณาที่เรานี่ก็ต้องออกบวชเพราะอย่างนั้นท่านถือว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านมะม่วงต้นมะม่วงเป็นอาจารย์ท่านนี่จะได้มีปัญญาก็ได้เหมือนกันเรามันน่าจะไม่ถึงนั่นนะมั้งการปฏิบัติโดยตรงการปฏิบัตินี่บวชในมันโดยตรงที่มันสะดวกดีที่สุดมันก็คือนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นนักบวชเพราะว่านักบวชท่านเป็นผู้รับพรหมจรรย์โดยตรงแล้วก็ไปง่ายมาง่ายไม่มีครอบครัวอะไรมากมายไม่สะดวกก็แก่การปฏิบัติแต่คฤหัสถ์นี้ก็เรียกว่าได้เหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมอย่างนี้อ้อมมันมีตรงไปอย่างนี้ให้มันอ้อมอย่างนี้มันทางมันโค้งให้หน่อยลำบากมีลูกบ้างมีเมียบ้างอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมไปนิดนึง
3: ท่านคนนี้ถามว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วได้ผลของการปฏิบัตินี้ผลที่ทำให้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คืออะไรครับ
2: รู้จักของสะอาดไหม
3: รู้จักครับ
2: รู้จักเหรอจิตมันที่บริสุทธิ์ก็คือที่มันสะอาดไอ้ธรรมดาจิตของเรานั้นนะจิตนี่มันไม่มีเรื่องอะไรจิตนี่มันเป็นของสะอาดอยู่ดีแล้วไม่ต้องหวั่นไหวไปทางโน้นทางนี้เพราะปัญญาเกิดแล้วบริสุทธิ์เป็นจิตปกติไม่มีเรื่องอะไรสงบระงับอยู่แล้วเหมือนกับน้ำเราเนี่ยน้ำธรรมดาที่มันสะอาดอยู่แล้วมันก็ปราศจากสีต่างๆมันสะอาดอยู่แล้วที่มันจะมีสีเหลืองหรือสีแดงนี่ก็เพราะเอาสีมาปนเข้าไปที่มันสะอาดนั่นน้ำน่ะก็เลยสีเหลืองไปด้วยแดงไปด้วยเพราะสีมาถูกเข้าไปนี่ก็เลยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดปราศจากสีขาวเลยกลายเป็นสีเหลืองสีแดงไปจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงจิตปกตินั้นไม่ใช่ว่ามันมีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจิตปกติอยู่เฉยๆเรียกว่าจิตเดิมไอ้ที่มันจิตที่ไม่สบายนี่ก็เพราะว่าจิตที่เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองจิตนี่ไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เดียวมีรักเดียวมีเกลียดเดียวมีโกรธเดียวมีโลภมีโทสะก็จะทำจิตไม่ให้สบายนี่เรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวไม่หวั่นไหวอะไรทั้งนั้นเป็นปกติจิตของคน
3: คนถามต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามีที่ที่สุดในการปฏิบัติมีที่เราจะถึงคือจิตบริสุทธิ์หรือว่าจิตอย่างหลวงพ่อว่าจิตธรรมชาติอะไร
4: จิตเดิม
3: จิตเดิมนี่ที่เราสุดการปฏิบัติแล้วถูกไหมครับ
2: ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วเราไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกก็ยังไม่จบบริสุทธิ์นั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อย แล้วก็วางที่บริสุทธิ์นั่นก็ปล่อยที่ไม่บริสุทธิ์ก็ปล่อยวางพ้นที่สุดแล้วก็เรียกว่าให้มันว่างจากสุขทุกข์เท่านั้นเนี่ยที่บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาถ้าไม่สมมติจะก็ไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จะพูดอะไรกันฉะนั้นจึงพูดว่าเรื่องบริสุทธิ์นี่ขึ้นมาถ้าความบริสุทธิ์นั่นถ้าไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกเป็นต้นก็ไม่เป็นทางจบเมื่อรู้จักความบริสุทธิ์จะวางบริสุทธิ์นั้น
3: ถามต่อไปว่ามีคนที่ถามจิตยังมีอยู่ไหมครับตอนระยะตอนเวลานี้มีไหมคนที่ถามเป็น
2: อันนี้ต้องถามเจ้าของเขาถามคนอื่นไม่รู้เรื่องต้องถามทางคุณบริสุทธิ์ถามว่าคุณบริสุทธิ์ไหมเดี๋ยวนี
3: ้
2: ถามเนี้ยคุณตอบดูที่ว่ามีไหมนั่นดีกว่าถึงจะรู้จักถามคนอื่นไม่เคยรู้จักว่าตั้งแต่เรานั่งบริโภคข้าวด้วยกันอยู่อย่างนี้ก็เนี่ยไอ้คนนั้นจวนจะอิ่มแล้วก็ยังไม่รู้จักเนาะบางทีคนนั้นลุกไปว่าอ้อทำไมอิ่มแล้วนักล่ะมันท้องจะแตกแล้วคนนั้นนะอยู่ไม่ได้ต้องไปแล้วก็ยังไม่รู้กันนี่นะปัจจัตตังเวทิตโพวิทโยหิรู้เฉพาะตัวอย่างนั้น
3: คนที่ถามคนที่เป็นพ่อลูกสองคนมีลูกอยู่สองคนที่บ้านนะครับเราทำเรื่องการปฏิบัติในชีวิตคารวะเรามีลูกแล้วควรเลี้ยงลูกอย่างไรถึงลูกจะได้ธรรมะและเราควรเลี้ยงเพื่อให้เจริญธรรมะในตนเราเองด้วย
2: พ่อต้องเรียนธรรมะก่อนให้เป็นธรรมะก่อนเพราะว่าลูกของพ่ออยู่กับลูกเลี้ยงลูกก็ต้องพ่อต้องลูกจะต้องมองพ่อเป็นตัวอย่างพ่อต้องเป็นตัวอย่างเป็นคนดีปฏิบัติธรรมะให้เป็นคนดีก่อนเสียก่อนจึงสอนลูกได้
3: แล้วก็ได้การเลี้ยงลูกก็ทำต่อไปเราควรบังคับไหมหรือไม่บังคับหรือทำอย่างไรถึงให
2: ้การเลี้ยงลูกจะต้องมีปัญญารู้ในช่างหม้อไหมในช่างหม้อตีหม้อกันทั้งวันแต่เขาตีหม้อเขาเพื่อให้มันเป็นหม้อไม่ใช่ตีให้มันแตกในช่างหม้อเขาทำด้วยลูกเราก็เหมือนกันค่อยๆสอนถึงเวลาดุก็ดุบ้างแต่ให้มันดุแต่ปากใจอย่าไปดุมันอย่าให้เราเป็นทุกข์ถ้ามันผิดเมื่อไรไม่ดีก็สอนเรื่อยไปเหมือนในช่างหม้อก็ตีหม้อตีก็ทั้งวันตีงั้นแต่เจตนาของเขาตีหม้อเพื่อให้มันเป็นหม้อสวยงามไม่ใช่ตีให้มันแตกแล้วสอนลูกโดยวิธีอย่างนั้นงั้นไหมเรายากไหมเป็นคารวาสมันยากในการปฏิบัติเนี่ย
3: คนนี้ถามเรื่องลูกด้วยลูกอยู่บ้านเราถ้ามาสมมติว่าเราจะออกไปปฏิบัติที่นี่หรือว่าที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับลูกให้ผู้อื่นเลี้ยงลูกบ้างเรารับผิดชอบที่ลูกไหมหรือว่าเราจะให้ผู้อื่นเลี้ยงแล้วก็เข้าวัดได้ไหม
2: เรามีปัญญาเลี้ยงไหมเรามีอะไรจะให้ไอ้คนเลี้ยงลูกเรามีอะไรจ้างให้เขาเลี้ยงลูกเราได้ไหมถ้าเรามีพอก็ได้ให้ลูกเราเป็นสุขสบายให้ลูกเราใหญ่โตมาได้ให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้แต่ว่ามีใครจ้างรางวัลในคนเลี้ยงเขาจะพอเลี้ยงได้ไหมอย่างนั้น
3: คนดีเขาคิดว่าลูกนี่สอนได้เก่งกว่าพ่อได้พ่อได้แล้วลูกเป็นอาจารย์เขาแล้ว ซึ่งหมายความว่าเรียนลูกนี้มีปัญหาอะไรลูกทำให้เกิดปัญญาของคนนี้
2: จะเอาลูกเป็นอาจารย์ก็ได้แต่อย่าไปเป็นทาสมันนะของนิดเดียวนี้เนี่ยที่เราไม่รู้จักเนี่ยทำให้มีปัญหาขึ้นนะถ้าไม่มีปัญหาขึ้นเพราะตัวเราทำมีลูกขึ้นมันได้เกิดปัญหาขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงของขนาดนี้มันของเขานี่เท่านั้นเนี่ยแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วเราไปทำให้มันยุ่งยากขึ้นทำไมแถวนี้พอแล้วนี่คือเราไม่พิจารณาเราไปก่อนจะมันได้ภายหลังมันรู้จักขึ้นมาได้เป็นปัญหาขึ้นก่อนเมื่อจะทำก็นึกว่าปัญหานี้ไม่ค่อยจะมีนะเมื่อทำขึ้นแล้วปัญหาเกิดภายหลังก็ต้องเป็นปัญหาขึ้น
3: เขาถามเรื่อง บวชแม่ชีในเมืองไทย เขาเคยเข้าใจว่าบวชแม่ชีอยู่ในเมืองไทยยากแล้วยากอย่างหนึ่งเพราะว่าชีนี้ต่ำกว่าพระอยู่ในเมืองไทยผู้หญิงที่เมืองไทยไม่เคยอิสระเหมือนผู้หญิงที่อเมริกา และถ้าหากว่านายธรรมะทำให้คนอิสระทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่ใช่อันนี้สูงกว่านั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้
2: ไม่ใช่มันสูงต่ำกว่ากันอย่างนั้นนี่เขาทำให้เป็นอิสระทำให้เรายอม
3: นะ
2: ให้ใจมันยอมละวางอย่าไปคิดว่ามันมีสูงมีต่ำสิปฏิบัติไม่มีสูงมีต่ำเขาจะเอาไว้ตรงนู้นก็อยู่ดิทำไมจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีตัณหานี
3: ่
2: มีความอยากใหญ่อยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นพระไม่ได้เท่านั้นแหละเขาจะทำไงกันเขาจะพูดบาดีก็ปล่อยมันเถอะเขาจะพูดบาชั่วก็ปล่อยมันไม่ต้องไปยึดถืออย่างนั้นนะความคิดอย่างนั้นไม่มีในนักบวชถ้าความคิดอย่างนั้นมีในนักบวชเลือดเดียวกันเรียกว่าไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วเป็นทุกข
3: ์เขาเมื่อวานนี้ดูดังวัดประพงษ์ไม่เห็นผู้หญิงแล้วก็นึกว่าผู้หญิงนี่บวชไม่ได้หรือว่าถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่ชั้นต่ำกว่าผู้ชายเขาคิดอย่างน
2: ี้ไม่มีต่ำมีสูงหรอกเดี๋ยวนี้ฉันนั่งอยู่บนเนี้ยถ้าคุณนั่งอยู่ต่ำคุณก็เสียใจทีเดียวนี้ใช่ไหมไม่ยอมฟังปัญหานี่เพราะว่าชั้นมันสูงกว่านี่อย่างนั้นก็นั่งเสมอกันที่สูงกว่านี่ก็อย่างนั้นดีไหม
3: เมื่อสองวันก่อนตอนเทศว่าพูดถึงอนัตตาแล้วที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรื่องอนัตตาคนดีไม่เคยเข้าใจขอให้อธิบายหน่อย
2: อนัตตานั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเพราะอะไรเล่าเพราะเรียกว่าสมมุติเขาไปปิดไว้เช่นว่าตัวตนของฉันอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงเนี่ยตัวตนของฉันนี่คือพูดให้รู้จักว่าก้อนนี้เป็นของฉันเท่านั้นแต่ว่าพูดไปถึงก้อนนี้ไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นของใครเช่นว่าเราจะว่ามันไม่ฟังห้ามอะไรมันไม่ฟังถ้าเรียกว่าของเราถ้าของเราคุณจงอย่าเก็บไข้นะคุณอย่าเป็นทุกข์นะมันก็ต้องฟังอันนี้เมื่อเราจะปวดศีรษะอย่างเงี้ยจะปวดท้องนี่ทุกคนท้องเคยขออนุญาตจากเราไหมฉันขอปวดท้องซะหน่อยนะฉันขอปวดศีรษะซะหน่อยนะมีไหมในนี้เรียกให้มันปวดอย่าปวดก็ปวดเองเหมือนนะมีไหมเรียกมันขออนุญาตเราไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้าของอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าสมมุติเท่านั้นเหมือนอยากปวดที่สามก็ปวดเลยมันมีอำนาจไม่มีเจ้าของแล้วอยากจะปวดท้องก็ปวดเลยเมื่ออยู่ใต้บังคับบัญชาของเรานั่นท่านเรียกว่าอาการอย่างนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ฟังความเราไม่อยู่ใต้อำนาจของเราอย่างนั้นที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เป็นของสมมุติเฉยๆเพื่อให้รู้จักเท่านั้นจะปล่อยวางมันไปเรื่อยไป
3: ถามว่าถ้าอนัตตานี้ที่หลวงพ่อเทศอนัตตานี้เมื่อเราปฏิบัติคนนี้หรือว่าเมื่อเราอยู่ตามธรรมดามีความรู้สึกว่ามีคนหรือว่ามีพระเจ้ามีอะไรที่ชี้ทางของเราIs that
4: คือใครเป็นผู้ครองครับไม่มีตัวไม่มีต้นใครเป็นผู้ครองชีวิต
2: ของชีวิตเนี่ย
3: ชีวิตของเรา
2: ชีวิตของเรา
4: ของตัวเอง
3: รู้สึกว่ามีคนผู้ครองหรือว่ามีคนชี
4: คือมีเจ้าหน้าที่ครับ
2: จ้าเจ้าหน้าที่มันก็มีสมมติขึ้นมาคือผู้รู้เนี่ยคือตัววิญญาณเนี่ยรู้ครองคือความคิดก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอันนี้เป็นผู้ครองแต่รับรองไม่ได้คนครองไม่มีอำนาจจะตายนะไม่ได้อย่าแก่นะไม่ได้เป็นสมมติขึ้นมาเป็นคนที่รักษาเฉยๆให้รู้จักนั่นนี่เฉยๆแกรับรองเด็ดขาดไม่ได้ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอนัตตามันเป็นไม่มีใครไปครองมันครองมันไม่ได้มันไม่ใช่ใครนะ
3: ยังไม่เข้าใจเข้าใจที่พูดแต่ว่าในใจยังไม
2: ่ใช่ต้องทำจิตเห็นมันหยุดนิ่งพิจารณาก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วกินไปคำหนึ่งไม่อิ่มหรอกกินข้าว ต้องค่อยๆกินเรื่อยๆได้หลายคำมันเรื่องอีกนะกินคำเดียวอีกมันก็สบายเข้าไปคำนึงก็สบายต้องกินเรื่อยๆได้หลายคำอีกมันต้องมีเหตุผลนะ
3: ครับถามถ้าไม่มีตัวตนไม่มีคนนะหรือว่าในพุทธศาสนามีคนพูดถึงชาติถึงหลายชาตินี่ถ้าไม่มีตัวตนมันเป็นอะไรที่เกิดมาใหม
2: ่ย้อนกลับมามันเป็นสมมติมันเป็นสมมุติขึ้นมาตัวตนนี้เรียกว่าสมมุติมันเป็นสมมุติตัวตนขึ้นมาอย่างคนน่ะเกิดมามีชื่อมั้ยครั้งแรกนี่ชื่อของคนมีมั้ยเกิดมาปุ๊บมีชื่อตามมาเลยเด้อเค้าเขียนติดมือมั้ยมีชื่อมั้ยเมื่อเกิดมามีชื่อพร้อมมั้ยฮะ
3: ไม่มีชื่อครับ
2: เดี๋ยวทำมาจากไหน
3: คนไ
2: ทยแน่ใช่มั้ยไม่มีอ่ะคนสมมุติกันให้เป็น
3: ฉะนั้นเรื่องตายเกิดใหม่มีแสดงว่าจะไม่มีใครตายไม่มีใครเกิด
2: นั่นแหละไม่มีใครแล้วแต่ไปเป็นใครมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละแล้ววันเราตายแล้วก็ร้องไห้เท่านั้นแหละ
3: But if you see that there isn't then you don't have
2: นั่นท่านเรียกว่าอนัตตาน่ะต้องเป็นอย่างนั้น
3: And that's the real meaning of emptiness of self ถ้าเขานั้น
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบ 704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุ ความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
10: ไอโซกไฮมันไฮมัน
11: โอ้ใช่ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
9: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
11: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
12: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
5: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
13: เปิดแล้ว
14: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
13: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
14: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
13: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพารา
15: ลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
16: ข้างออกไปอำเภอพนท่องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
15: โทร080 194 5318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประ0704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโคร

0: เว็บเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ล้วยบ่ครับคุณนายครับ
1: กล้วยขายดีได้เท่าไหร่คร
0: ับมีใหญ่ๆมีละ5บาทครับ
1: แพงจังท่านได้เสียมั้ย
0: อะไรก
1: ็ท่านได้เสียมั้ย
0: ย่านจะคุณนายเว้าเล่นนะครับ
1: ตาบ้า
0: เป็นนายแท้พ่อเทวัน